0: ที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรันดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัพพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.การแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรม หนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์

0: พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการรัชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
0: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

0: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
1: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทส.และทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัท Airbus ณศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกนิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้

0: ดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
0: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปบ้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 น.ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้องน้ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระวรโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนัก

0: ภาคบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพุท พุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะ

0: แปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
7: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
8: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
7: ะ
8: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
7: ะ
8: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
7: ะ
8: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้

0: ยื่นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะฮ
1: ะ
0: พวกอวัยวะภายในเป็นเส้นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะ

0: บอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะฮะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากทีนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องพึ่งพารัฐตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกครั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลฮะสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มี
1: นะ
0: นั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
1: จากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดอะคะ
0: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็งดเหล้าโดยปริยายประมาณร้อยละ10กว่าๆนะ10ร้อยละ11นะซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี 2546-47 ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจนทุกวันนี้นะฮะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่าร้อยละ35ถึงร้อยละ50ช่วงเข้าพรรษานี่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลคู่กับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เลิกแล้วก็เดี๋ยวนี้ข่าวดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมไม่ความสำคัญ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากนะอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
1: ้
0: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการบังคับใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนก็มีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขบัตรเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะครับคือจากเดิมทีเมื่อปี2546-47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากบัตรถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะ
1: คร
0: ับตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
1: ค
0: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตราต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่าหมื่น3เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษาไปเป็นตัว

0: ตั้งนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
1: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสสส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดแล้วลดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำนะคันจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้น
1: ะ
0: ก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะฮะมันก็จะติดต่อสายตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีความสามารถที่จะให้คำแนะนำเรานะว่าเอ้เรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำและมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำยังไงอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศนะรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
0: ครับก็อยากเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมแล้วผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัวและให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นที่พฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างเพศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ

0: พื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
3: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายอย่างชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ครูกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานให้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีงบประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
2: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
3: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและต่างๆขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนแรงดังที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องสองเรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero Dropout เรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามาเรื่องทุนการศึกษาโอดอให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
2: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิ์และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
4: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิตินิ

0: ติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริงๆ
0: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
2: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
0: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
5: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับคณะกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่ารายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ย

0: เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
1: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
0: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกๆส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
1: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกําหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีหิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่2เมื่อตั้งศูนย์บริการที่วัดมงคลชัยพัฒนาและแปลงตัวอย่างที่ทางดิสโก้สำเร็จแล้วเกษตรกรก็เริ่มเข้าใจวิธีการจึงขอให้ดำเนินการในที่ดินของตนเมื่อได้ผลก็ต้องเริ่มขั้นที่2คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงใน 1. การผลิตคือพันธุ์พืชเตรียมดินชนรับประทาน 2. การตลาดคือลานตากข้าวยุ้งเครื่องสีข้าวการจำหน่ายผลผลิต 3. การเป็นอยู่กะปิน้ำปลาอาหารเครื่องนุ่งห่ม 4. สวัสดิการสาธารณสุขเงินกู้ 5. การศึกษาโรงเรียนทุนการศึกษา 6. สังคมและศาสนาด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการมูลนิธิและเอกชนทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนาวันที่12 กุมภาพันธ์ 2538

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันอังคารที่28กรกฎาคมติดตามกันช่วงแรกกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงที่2จะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้มิติโลกมิติไทยติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายหลายด้านมีปัญหาประเด็นต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาเรื่องของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็มีหลายปัจจัยนะคะสำหรับผลการประชุมเป็นอย่างไรวันนี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณประเวณไมครับ
1: ค่ะคุณกวีคะช่วยประเมินภาพรวมสำหรับผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มะนิลารอบนี้นี่ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก่อนอื่นต้องขอชมประธานก่อนนะครับว่าทำได้ดีมากทั้งที่ตอนที่เป็นประธานเนี่ยมีการประกาศออกมาก่อนเลยนะครับว่าจะถูกตัดงบแล้วก็การประชุมต่างๆจะถูกลดน้อยลงจะไม่มีการดูแลปูเสือแบบสมัยก่อนๆ นะครับเนื่องจากว่าเจอวิกฤตเศรษฐกิจนะครับสาเหตุเกิดมาจากวิกฤตในตะวันออกกลางนะครับปรากฏว่าผลงานที่ออกมาในครั้งนี้ในการประชุมที่เพิ่งผ่านไปนะครับ4วันนี้ผมคิดว่าต้องให้ต้องตบมือให้กับประธานฟิลิปปินส์ซึ่งทำได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับมาเรียทาเรซ่านะครับซึ่งเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่น่ารักพูดอะไรตรงไปตรงมาและที่สำคัญที่สุดนะครับในฐานะเป็นประธานสนับสนุนของท่าทีประเทศไทยในเรื่องต่างๆมากนะครับการประชุมครั้งนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตัวแทนนะครับจากมหาอำนาจตัวแทนจากประเทศต่างๆจากคู่เจรจาเนี่ยเข้ามาประชุมครบนะครับทำให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีสาระในเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความพยายามของอาเซียนที่จะจัดการนะครับผลกระทบจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางซึ่งมีผลโดยตรงอย่างมากต่อเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนนะครับและอาเซียนก็ได้มีแถลงการณ์แล้วก็เจตจำนงที่ชัดเจนว่าเราต้องร่วมมือกันมากขึ้นแล้วก็จะต้องมีการวางแผนนะครับระยะยาวที่จะจัดการนะครับกับประเด็นเรื่องนี้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องจะต้องทำเรื่องโครงการ Power Grid นะครับเครือข่ายพลังงานในระหว่างสมาชิกอาเซียนให้ครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมโยงของconnectivity และนอกจากนั้นก็มีการตกลงกันเรื่องที่ว่ามีความจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องตั้งคลังน้ำมันนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่จะเข้ามาเสริมนะครับเพื่อให้อาเซียนนะครับมีความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาคุยกันเป็นประจำอย่างเช่นกรณีของความเป็นแกนกลางของอาเซียนนะครับครั้งนี้มีการพูดกันบ่อยมากทั้งสมาชิกอาเซียนทั้งประเทศที่เป็นคู่เจรจา11ประเทศนะครับที่เข้ามาประชุมครั้งนี้มักจะชื่นชมกับอาเซียนว่าอาเซียนเนี่ยมีพลังในการที่จะจัดการประชุมเรียกให้แขกมาร่วมประชุมในพื้นที่ของอาเซียนครั้งนี้ก็ผู้นำของสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศจีนของอินเดียของรัสเซียมาพบกันนะครับที่ เวทีอาเซียนและนอกจากนั้นก็มีการจัดประชุมนอกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนกับสหรัฐจีนกับรัสเซียรัสเซียกับสหรัฐแล้วก็สหรัฐกับรัสเซียญี่ปุ่นกับจีนนะครับก็มีเกือบ120การประชุมนะครับของทวิภาคีนี่เป็นรัฐมนตรีทเรียมาเรียเทเรซาราซาโรเป็นคนบอกเองนะครับในช่วงที่มีการแถลงข่าวว่าเขาเองเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานะครับแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนั่นก็แสดงให้เห็นว่าทุกๆประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมประจำปีของอาเซียนเนี่ยจะใช้โอกาสที่มีอยู่ในการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนและนอกจากนั้นก็ยังพยายามที่จะมีการพูดคุยนอกรอบนะครับประเทศไทยเองก็มีการพูดคุยนอกรอบทวิภาคีกับหลายประเทศเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของอาเซียนนะครับแต่ผมอยากจะเน้นประเด็นหนึ่งก็คือว่าพลังอาเซียนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สามารถดึงทุกคนเข้ามาร่วมในการประชุมแต่อาเซียนเนี่ยมีพลังของการชักจูงให้สมาชิกที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเนี่ยมาพูดคุยกันปรึกษากันเพื่อที่จะหาจุดยืนนะครับร่วมกันแล้วก็เพิ่มพูนนะครับตอกย้ำความร่วมมือที่จะมีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรอบของอาเซียนกรอบของอาเซียนบวกสามกรอบของอาเซียนบวกหนึ่งซึ่งแต่ละสมาชิกของคู่เจรจาจะมีขึ้นกับอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนญี่ปุ่นนะครับประเทศต่างๆนะครับนี่คือภาพทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงประเด็นแน่นอนนะครับเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและปัญหาระหว่างประเทศปัญหาในภูมิภาคที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นประเด็นหลักมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ปีนี้ก็ต้องชื่นชมประธานฟิลิปปินส์นะครับทั้งๆที่มีประเด็นประดังเข้ามาในช่วงการประชุมนะครับในช่วงที่มีการประชุมก็มีการปะทะกันระหว่างนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลท้องที่พื้นที่ทะเลในทะเลจีนใต้นะครับระหว่างฟิลิปปินส์กับประเทศจีนแต่ก็ไม่ถึงกับสร้างความเสียหายในช่วงเวลาการประชุมเพราะว่าทางฝ่ายจีนกับฝ่ายอาเซียนรวมทั้งฟิลิปปินส์ก็ยังมีการพูดคุยกันแล้วก็การประชุมต่างๆก็ยังมีขึ้นและนอกจากนั้นที่น่าสนใจก็คือว่าประธานอาเซียนเนี่ยบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct นะครับอาจจะสำเร็จลงได้นะครับภายในปีนี้ซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับนักข่าวแล้วก็ประชาคมโลกนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทางอาเซียนกับประเทศจีนมุ่งหวังไว้หลายปีแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมคิดว่าปีนี้มีการผลักดันมากจากสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศจีนด้วยนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องพูดถึงก็คือวิกฤตในเมียนมานะครับแน่นอนก่อนที่จะมีการประชุมนะครับเพียงไม่กี่วันประเทศไทยก็ได้จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะครับระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีของเมียนมานะครับทินเมืองเชนะครับที่กรุงเทพแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดประชุมขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิเศษนะครับในวันรุ่งขึ้นที่พัทยานะครับกับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มต่อต้านต่างๆแล้วก็ตัวแทนจากรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็ทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็ได้มีโอกาสนำผลการเจรจาที่กรุงเทพเนี่ยทั้งสองวันนี้เนี่ยนะครับไปสู่ที่ประชุมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็มีความคิดเห็นออกมาว่า

0: ฉันทามติ5 ข้อยังเป็นเสาหลักในการดำเนินการแก้ไขนะครับวิกฤตในเมียนมาซึ่งจะนำพามาถึงสันติภาพนะครับแล้วก็การอยู่ดีกินดีของคนพม่าซึ่งพม่าจะต้องเป็นคนที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จัดการกันเองนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะมีโอกาสไหมที่ตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลของเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้งต้นปีนี้เนี่ยตอนนี้มีนายพลอาวุโสมีนองลายนะครับเป็นประธานาธิบดีจะได้เข้ามาสู่อ้อมกอดของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งไหมปรากฏว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าอาเซียนบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติตามฉันทามติ5 ข้ออย่างเคร่งครัดนะครับแล้วผมคิดว่าประเด็นนี้อาจจะมีการถกเถียงโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเมียนมาต้องพยายามมากกว่านี้นะครับมีการปฏิบัติตามฉันทามติ5 ข้อแต่ทําได้ไม่เต็มร้อยนะครับแล้วผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สมาชิกอาเซียนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหลายคนบอกว่าพอแล้วล่ะทางเมียนมาได้ทํามามากพอแล้วแต่มีบางประเทศบอกว่ายังไม่มากพอเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ทางรัฐบาลทหารต้องทําได้อย่างเช่นหยุดการโจมตีฝ่ายต่อต้านหยุดนะครับการสู้รบเพราะว่ามันทําให้ประชาชนนะครับคนเมียนมาทั่วประเทศเนี่ยได้รับเคราะห์กรรมนะครับต้องย้ายถิ่นฐานพื้นที่นะครับฉะนั้นการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่รัฐบาลทหารพม่าเนี่ยจำเป็นต้องตอบสนองนะครับส่วนฝ่ายไทยก็ชัดเจนมากมีการเน้นประเด็นอยู่3-4ประเด็นนะครับว่าจะต้องหยุดความรุนแรงทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะต้องให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมนะครับแก่ทุกคนในทุกท้องที่นะครับไม่มีข้อแม้แล้วก็จะต้องมีการปล่อยนักโทษการเมืองนะครับและนักโทษการเมืองหนึ่งในนั้นแน่นอนก็มีนางองซานซูจีรวมอยู่ด้วยในประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าในที่ประชุมที่มะนิลานะครับมีคนถามมากเลยนะครับว่าโอกาสที่ประธานอาเซียนนะครับหรือทูตพิเศษอาเซียนก็คือตัวรัฐมนตรีต่างประเทศมาเรียเทเรซาราซาโรนั่นเองนะครับจะมีโอกาสพบกับนางองซานซูจีไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโอกาสพบนะครับแต่ผมประเมินว่าครั้งต่อไปนะครับนางเทเรซาราซาโรจะมีโอกาสเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อประเมินเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมก่อนที่จะมีการประชุมซัมมิตนะครับครั้งที่49นะครับในวันที่10ถึงวันที่13ที่มะนิลานะครับว่าประเด็นเรื่องมนุษยธรรมในตอนนั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่จะนำมาประมูลแล้วก็ผู้นำอาเซียนจะต้องตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้นำอย่างมินอองไลน์แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเข้ามาชุมในอาเซียนในปีถัดไปหรือไม่ก็คือในปีหน้าในช่วงที่สิงคโปร์เป็นประธานครับอันนี้คือประเด็นที่ใหญ่ๆนอกนั้นก็มีการพูดคุยถึงเรื่องประเด็นยูเครนประเด็นปาเลสไตน์ซึ่งเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วนะครับว่าอาเซียนเนี่ยมีจุดยืนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงต้องเคารพนะครับกฎบัตรองค์การสหประชาชาติแล้วก็ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับคุณประวินนามัยครับ
1: ก็มีหลายประเด็นนะคะอย่างเรื่องกรณีของเมียนมาเนี่ยค่ะก็มีรายงานว่าทางพลเอกอาวุโสมินอองหลายนี่มีกำหนดจะเดินทางมาประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมด้วยเรื่องนี้เนี่ยจะมีนัยยะอะไรกับบทบาทของไทยต่อเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาไหมคะ
0: อ๋อมีมากๆเลยนะครับแล้วก็การเยือนของมินอองไลน์ครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่6วันที่7นะครับแล้วก็การเยือนครั้งนี้เนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันมีนัยยะอยู่2-3ประเด็นนะครับ

ในครั้งแรกเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามินออนไลน์ได้เดินทางไปเยือนประเทศลาวก่อนประเทศไทยนะครับซึ่งสร้างความแปลกใจมากว่ามีสาเหตุอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่เตรียมการเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเวลานะครับเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายนะครับก็หาเวลาที่ตรงกันไม่ได้แล้วก็ตัวท่านนายกเองเนี่ยก็มีหมายกำหนดการที่แน่นไปหมดจึงมีการตกลงกันว่าจะมาในวันที่6วันที่7นะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยการมาครั้งนี้ของมินออนไลน์นะครับเป็นเครื่องชี้วัดความมั่นใจของมินออนไลน์ต่อประเทศไทยนะครับแน่นอนประเทศไทยกับเมียนมามีชายแดนนะครับยาวถึง2,401กิโลเมตรปัญหาระหว่างสองประเทศนี้มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับค้าขายชายแดนการหาเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมการค้าของเถื่อนยาเสพติดนะครับลักพาแรงงานนะครับปัญหาจีปาถะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการมาเยือนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกว่ารีเซ็ตความสัมพันธ์ไปเมียนมานะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งในเมียนมาต้นปีนี้นะครับนั่นเป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3นะครับน่าสนใจมากเพราะว่าประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับอูเมืองเชนะครับได้พูดถึง2-3ประเด็นอย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยทั้งสองประเทศมีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องร่วมมือกันมากขึ้นนะครับในการจะแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมลพิษนะครับของแม่น้ำกกไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปราบสแกมนะครับแล้วก็ทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมานะครับในอนาคตจึงไม่น่าแปลกใจนะครับคุณประวินามัยว่าการเดินทางครั้งนี้ของมินออนไลน์นะครับมินออนไลน์เนี่ยก็จะมาพูดคุยกับนักธุรกิจไทยนะครับจะมีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาหลังจากมีการยึดอำนาจเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของเมียนมานั้นตกต่ำมากเพราะว่าถูกอิทธิพลของแซงชั่นแล้วก็แรงกดดันจากโลกตะวันตกนะครับและตอนนี้ทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นหลังจากการพบปะระหว่างผู้นำไทยกับเมียนมาก็คือว่าหลังจากวันที่6วันที่7เนี่ยสะพานมิตรภาพที่2เนี่ยคงจะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมการก็มีการเปิดแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่เต็มอัตรานะครับอันนั้นเป็นเครื่องชี้วัดว่าความสัมพันธ์ความมั่นใจระหว่างไทยกับรัฐบาลเมียนมาเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับและผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประธานราซาโร่เนี่ยนะครับในการที่จะไปเยือนเมียนมานะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก่อนประชุมซัมมิตเนี่ยครับจะมีโอกาสพบกับนางองซานซูจีอย่างแน่นอนนะครับตามจริงแล้วผู้นำไทยนะครับในอดีตคืออดีตรองนายกกับรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนนะครับปรมัตถ์วินัยเนี่ยเคยได้พบกับนางองซานซูจีปี2018แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นการพบกันที่ดีมากๆเพราะว่านางองซานซูจีมีความสนใจเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืนของไทยนะครับแล้วก็โอกาสนี้ผมคิดว่านางองซานซูจีเนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดโอกาสนะครับทำให้มีการยอมรับรัฐบาลของเมียนมามากขึ้นนะครับเราจําเป็นต้องติดตามดูเพราะว่ารัฐบาลเมียนมานะครับหรือตามประวัติศาสตร์เมียนมาเนี่ยเวลาการตัดสินใจนโยบายเนี่ยนะครับเขาจะเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง

0: แล้วก็วันเวลานะครับของการตัดสินใจเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของนานาประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาตินะครับจะเห็นว่าเวลาเมียนมาตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนี่ยมักจะไปตามหมายกำหนดการของตัวเองนะครับจะไม่นำไปสอดคล้องหรือสอยตามกับตารางขององค์การสหประชาชาติหรือของอาเซียนครับคุณประวินทำไม
1: ดังนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าจับตานะคะสำหรับบทบาทของไทยแล้วก็เรื่องของอาเซียนกับสถานการณ์ในเมียนมานะคะในการประชุมรอบนี้เนี่ยเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานี่มีการพูดคุยกันยังไงบ้างคะ
0: คือเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องทวิภาคีไม่ใช่เป็นเรื่องของอาเซียนฉะนั้นจะไม่มีการหยิบยกขึ้นมานะครับแต่แน่นอนเวลาพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศแล้วแต่ว่าสมาชิกของประเทศไหนจะหยิบยกประเด็นอะไรนะครับในการประชุมของเวทีอาเซียน Regional Forum นะครับซึ่งมีประเทศต่างๆถึง27ประเทศนะครับประเทศกัมพูชาก็ได้ใช้เวลาที่ตัวเองมีเนี่ยตอกย้ำประเด็นเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับจนทำให้เกิดความปั่นป่วนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องตอบโต้แล้วก็ประเทศไทยมีความคิดเห็นว่าในเวทีแบบนี้เราควรจะมีโอกาสนะครับเสริมสร้างนะครับความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสในการที่จะปรับสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่ทางประเทศไทยตอกย้ำเสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงระหว่างประเทศแล้วก็ทางกัมพูชาก็ได้ใช้ทุกๆโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวทีทวิภาคีในเนื่องจากว่ากัมพูชานะครับเป็นประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนะครับก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่ตัวเองมีในการที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับตอกย้ำนะครับถึงเรื่องประเทศไทยนะครับกับความขัดแย้งกับกัมพูชาครับคุณประวินทำไม
1: ก็หลายประเด็นนะคะในที่ประชุมในรอบนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีดังนั้นก่อนถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีเนี่ยคุณกวีมองว่าสิ่งที่ประชาชนควรจะจับตามากที่สุดสำหรับการประชุมอาเซียนปลายปีนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะ
0: มีสองสามเรื่องครับเรื่องแรกแน่นอนทุกคนก็อยากจะทราบว่าเมียนมาจะเข้ามาสู่ครอบครัวอาเซียนได้หรือไม่นะครับจะมีการตัดสินนะครับเพราะว่าผู้นำอาเซียนตัดสินเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับว่าจะแซงชั่นผู้นำเมียนมาฉะนั้นการที่ผู้นำเมียนมาจะกลับมาสู่อ้อมกอดของอาเซียนเนี่ยจะต้องทำอะไรสองสามอย่างอย่างที่เมื่อกี้ได้เกิดมาแล้วนั้น
1: ค
0: เ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยอาเซียนก็คงจะต้องดูว่าผู้นำต่างๆที่มานะครับร่วมประชุมนะครับว่าจะมีประธานาธิบดีทรัมป์มีผู้ใหญ่จากประเทศจีนหรือไม่ตามปกตินะครับประเทศจีนจะส่งนายกรัฐมนตรีก็คือหลี่เฉียงมาประชุมนะครับแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมานะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกรณีที่แผนปฏิบัติงานในทะเลจีนใต้นะครับได้รับการยอมรับแล้วก็มีการเซ็นระหว่างกับอาเซียนกับประเทศจีนเข้ามานะครับแล้วประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าเราจำเป็นต้องดูว่าอาเซียนนี่นะครับจะมีแนวทางอย่างไรนะครับในเมื่อสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปนะครับสิงคโปร์เวลาเป็นเจ้าภาพเนี่ยมักจะมีแบบแผนที่มองไปข้างหน้านะครับแน่นอนสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์ให้ความสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับแนวโน้มต่างๆนะครับรวมทั้งกรอบการค้าทางด้านดิจิทัลนะครับอาเซียนปลายปีนี้ก็จะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าในกรอบนะครับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล นะครับแล้วประเด็นนี้ผมคิดว่าสิงคโปร์ต่อยอดนะครับแล้วก็เวลาสิงคโปร์ต่อยอดแล้วประเทศต่อไปที่จะต้องต่อยอดนะครับในปี2028ก็คือประเทศไทยครับฉะนั้นประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องติดตามแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะเป็นประธานอาเซียนนะครับอีก
1: ค่ะ
0: 2 ปีข้างหน้าครับ
1: ค่ะก็หลากหลายประเด็นนะคะที่นำมาฝากกันนะคะจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มะนิลารอบนี้นะคะมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่คุณกวีได้วิเคราะห์ให้เราฟังนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรกับมิติโลกมิติไทยนะคะที่ไปติดตามสำหรับผลการประชุมหลายเรื่องนะคะเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาเพื่อจะนำไปสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีนี้นะคะก็มีทั้งภาพรวมของการประชุมแล้วก็ประเด็นของทะเลจีนใต้ประเด็นของสถานการณ์ในเมียนมานะคะแล้วก็บทบาทของไทยในเวทีอาเซียนรอบนี้นะคะรวมไปถึงอนาคตของอาเซียนที่ประเทศไทยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะเวียนกลับมาทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนต่อไปด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทาง TDRI ค่ะ
2: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของทาง TDRI ค่ะวันนี้คุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวนะคะกับเรื่องของ AI Gen AI กับการสร้าง ecosystem การเรียนรู้ในห้องเรียนคุยกันกับคุณพงทัศน์วณิชชานันท์นักวิจัยของ TDRI นะคะคุณพงทัศน์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณประวินไมค์ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของการใช้ AI นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ AI ในชีวิตประจำวันนะคะใช้ในภาคธุรกิจใช้ในการเรียนในหลายๆสถานการณ์เลยดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณพงษ์ทัศน์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การใช้ Gen AI ในห้องเรียนของเด็กยุคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
3: ครับผมก็อยากจะทำให้เห็นภาพรวมนะครับว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งาน Gen AI อย่างไรก่อนนะครับภาพรวมของการใช้งานครับก็ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับก็มีการสำรวจผู้เรียนระดับมัธยมต้นนะครับเกือบ 14,000 คนแล้วก็ครู330คนนะครับใน3จังหวัดได้แก่กทม.ระยองแล้วก็เชียงใหม่ในช่วงภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เลยครับประมาณ 63% ครับใช้ Gen AI ในการเรียนแล้วนะครับแล้วกว่าครึ่งของกลุ่มนี้ใช้เป็นประจำด้วยครับหมายถึงว่าใช้มากกว่า 3-4 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปเลยนะครับถามว่าเด็กกลุ่มนี้ใช้ในการเรียนเนี่ยใช้ทำอะไรนะครับเราก็พบว่าส่วนใหญ่นะครับก็ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลแล้วก็ช่วยอธิบายเนื้อหายากๆที่ตัวเองไม่เข้าใจครับอันนี้คือภาพของผู้เรียนนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับคือมุมของครูเกือบทั้งหมดเลยครับประมาณ 87% เนี่ยก็อนุญาตนะครับแล้วก็แนะนำให้เด็กเนี่ยใช้ Gen AI ในการเรียนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า Gen AI เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือนอกห้องเรียนอีกต่อไปแล้วครับแต่ว่ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนของไทยเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยพอ AI เนี่ยถือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนคุณครูก็ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยสอนเด็กๆก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนเนี่ยนะคะพอมี AI เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าส่วนดีมีแต่ว่าส่วนที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมอง AI ว่าจะไปทำให้การเรียนเนี่ยนักเรียนไม่ได้พัฒนาไม่ได้เรียนรู้หรือเปล่าเพราะว่ามีอะไรก็ถามแต่ AI เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีการประเมินกันยังไงบ้างคะ
3: โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเล่าสถานการณ์ตอนสำรวจก่อนนะครับเราก็พบว่ามันผลทั้งสัญญาณทางบวกแล้วมีข้อควรระวังเหมือนกันครับผม
1: ค่ะ

0: เจอว่านักเรียนที่ใช้ AI เนี่ยระดับปานกลางถึงเข้มข้นหมายถึงว่าใช้มากกว่า3วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: มีคะแนนการอ่านและการคิดเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้นะครับแล้วก็ใช้น้อยเนี่ยถึงประมาณเกือบ1คะแนนนะครับแต่ว่า1คะแนนนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าเริ่มมีสถิติบอกแล้วว่า AI เนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วยนะครับให้มีผลต่อการเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยในมุมมองของผู้เรียนนะครับนักเรียนที่เราสำรวจมาเนี่ยก็มีความเห็นเหมือนกันครับว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยอธิบายเนื้อหาที่ไม่เข้าใจครับแล้วก็ช่วยฝึกวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเก่งได้นะครับแต่ก็ผลตรงนี้นะครับยังไม่ได้ฟันธง100%นะครับว่า AI เนี่ยทำให้เด็กเก่งขึ้นกับขนาดที่บอกคะแนนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ต้องนำเรียนว่าเราถือว่าเราเริ่มเห็นทางสถิตินะครับว่ามีสัญญาณทางบวกเกิดขึ้นจากการใช้เจต AI อันนี้คือมุมแรกนะครับคือปุ่มของผลทางบวกนะครับแต่นะครับเราก็พบความท้าทาย
1: ค
0: อย่
1: ่
0: า
1: ะ
0: งน้อย3เรื่องครับอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยเด็กเราพบว่าเด็กนักเรียนบางส่วนเนี่ยเริ่มใช้เจต AI คิดแทนแล้วครับเราพบว่า15%ของนักเรียนที่สำรวจมาเนี่ยยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยให้เจน AI ทำการบ้านแทนเกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็เด็กจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็มองว่าการใช้เจน AI เนี่ยในการทำการบ้านหรือว่าทำงานเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการโกงนะครับแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ก็ไม่ต้องขออนุญาตครูคือใช้ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องน่ากังวลเรื่องแรกนะครับเรื่องสองครับเราพบว่ามันอาจจะเจน AI เนี่ยอาจจะซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพการศึกษาได้ครับ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ันแรกเลยเราพบว่าเด็กที่เรียนเก่งอยู่แล้วนะครับมีแนวโน้มที่จะใช้เจน AI มากกว่าและเข้มข้นกว่าครับขณะที่เด็กที่ไม่ใช้เจน AI ส่วนใหญ่เนี่ยกว่าเด็กที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีเท่านะครับแล้วก็อย่างที่นำเรียนไปบอกว่าถ้าเจน AI มันทำให้เกิดพัฒนาการมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าไม่มีการทำอะไรเนี่ยช่องว่างของเด็กกลุ่มนี้มันก็อาจจะนะครับถ่างขึ้นนะครับที่สำคัญเด็กที่บอกว่าไม่ใช้ AI หรือยังหรือว่าใช้แล้วเลิกใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาขาดอุปกรณ์นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็กลุ่มที่เลิกใช้ไปนะครับกว่าครึ่งหนึ่งเลยบอกว่าเจอ AI ให้คำตอบที่ผิดก็เลยเลิกใช้ Gen AI ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยจะความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพก็อาจจะขยายขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวครูเองเนี่ยก็ยังตามไม่ทันเหมือนกันนะครับมีผู้เรียนครับแค่ประมาณ15%เท่านั้นเองที่มองว่าครูเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ Gen AI ที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกใช้วิธีไปเรียนรู้เองหรือว่าไปทางโซเชียลมีเดียครับนี่แล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้พอครูตามไม่ทันนะครับครูกว่า70%เลยนะครับก็มีความกังวลครับว่าเด็กเนี่ยจะไม่ได้ฝึกคิดครับแต่ก็มีครูไม่ถึงครึ่งนะครับที่รีพอร์ตมาว่าเขาเริ่มให้คำแนะนำกับเด็กนะครับแล้วก็มีแค่นิดเดียวนะครับประมาณ30%เนี่ยที่มีการอธิบายข้อจำกัดของ Gen AI ให้เด็กฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าระบบการศึกษาจะต้องปรับปรุงนะครับให้ครูเนี่ยเท่าทันยุคสมัยครับ
1: อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีทั้งข้อดีแน่นอนนะคะของเทคโนโลยี AI ถ้าเกิดว่าใช้ให้ถูกก็ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็พัฒนาการศึกษาได้แล้วก็ครูก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้วยนะคะทีนี้ถามถึงในแง่การต่อยอดผลเชิงบวกก่อนนะคะว่าเอา AI มาใช้เนี่ยจะใช้แบบใดที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้จริงๆนะคะ
0: ครับอันนี้ผมมองว่าการส่งเสริมผลเชิงบวกนะมันก็ต้องควบคู่ไปกับการขบคิดนะครับว่าเราจะก้าวข้ามความท้าทายไปอย่างไรผมมองว่าเราต้องตอบโจทย์นะครับสามความท้าทายสมมติผมแปลความท้าทายเนี่ยออกเป็น3ประเด็นนะครับอย่างเช่นเรื่องนักเรียนเริ่มใช้ Gen AI เนี่ยทำการบ้านแทนแล้วนะครับหมายความว่าการสั่งการบ้านหรือว่างานให้เด็กไปทําแบบปกติเนี่ยมันก็คงไม่ทำไม่ได้อีกต่อไปนะครับแต่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันที่สองเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องช่องว่างใช่ไหมครับระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็หมายความว่าจะแนะนำอย่างไรนะครับจะเราจะไม่ทำให้ช่องว่างเนี้ยกว้างขึ้นนะครับแล้วเราจะแนะนำการเริ่มใช้กับการสอนนะครับให้เด็กเนี่ยมีการจัดการ กับ

0: AI อย่างไรนะครับเพื่อให้ใช้เป็นแล้วก็ป้องกันจัดการตัวเองได้เมื่อเจอว่า AI ให้คำตอบที่ผิดแล้วก็ระบบการศึกษาเนี่ยแน่นอนครับต้องยกระดับครูใช่ไหมครับให้เป็นผู้แนะแนวทางการใช้ AI กับนักเรียนได้นะครับดังนั้นผมมองว่าน่าจะมี3ทางครับทางแรกเลยก็คือการเพิ่ม AI literacy นะครับหรือว่าความฉลาดรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับให้แก่นักเรียนโดยที่สอนให้นักเรียนเนี่ยรู้ข้อดีข้อเสียข้อจำกัดของ Gen AI แล้วก็สอนเขาว่าจะใช้ยังไงให้ได้เกิดผลดีนะครับอันที่2นะครับก็คือการลงทุนนะครับเพื่อพัฒนา AI Learning Tools ขึ้นมานะครับเพื่อออกแบบ Gen AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์หรือว่าช่วยให้ครูเนี่ยออกแบบการสอนได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลมากที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์การสอนแล้วครับว่าต้องตอบโจทย์ให้ได้ครับว่าศาสตร์การสอนในยุค AI เนี่ยเราจะติดอาวุธครูนะครับด้วยทักษะ AI ให้ออกแบบการเรียนรู้เนี่ยที่ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ได้อย่างไรผมคิดว่านี่แหละครับก็คือเป็นแนวทาง3อย่างนะครับที่จะต่อยอดสัญญาณเชิงบวกนะครับไปพร้อมๆกับตอบคบคิดแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายทั้ง3ได้ครับ
1: ค่ะก็มีทั้งในแง่ของการพัฒนา AI tools นะคะที่จะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการต่อยอดการเรียนขณะเดียวกันเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะคุณครูที่ก็ต้องมีความรู้เรื่องของ AI เพื่อไปสอนเด็กด้วยนะคะแล้วก็ความรู้ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือ AI literacy ที่ทั้งผู้เรียนทั้งคุณครูเนี่ยก็คงจะต้องรู้เท่าทันในเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้ในมุมหนึ่งกับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความท้าทายกับการมาของ AI โดยเฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่คุณพงษ์ถัดได้เล่าให้ฟังไปนะคะดังนั้นเนี่ยจะเอา AI มาใช้คุณครูจะนำมาใช้ยังไงเนี่ยที่จะใช้ AI เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้จริงๆเนี่ยจะต้องพิจารณากันยังไงบ้างคะ
0: โอเคครับอันนี้ผมจะลองเล่ามาเป็นโครงการนะครับที่
1: ค่ะ
0: TDI เนี่ยได้ร่วมทำกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์นะครับภายใต้การสนับสนุนของหน่วยปปทนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามที่จะหารูปแบบเหมือนกันว่าจะเอา Gen AI มาตอบโจทย์หรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยได้อย่างไรนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: โดยที่โครงการตรงนี้นะครับก็จะมีการทั้งให้มหาวิทยาลัยนะครับไปเทรนนิ่งครูให้ใช้ Gen AI เนี่ยในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ได้นะครับอันที่สองโครงการนี้เราก็จะมีการพัฒนาเครื่องมือ AI สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเหมือนกันนะครับที่ใช้ชื่อว่าคาปิบาเรียนนะครับมาจากคำว่าคาปิบ้าเรียนนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคลังบทอ่านนะครับแบบให้เด็กฝึกอ่านฝึกคิดและทำแบบฝึกหัดแล้วก็ AI tools ตัวนี้มันก็จะคอยวิเคราะห์นะครับจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็แก่ตัวเด็กด้วยแล้วก็แก่ครูนะครับเพื่อที่จะนำไปปรับการเรียนเป็นการสอนต่อได้นะครับทีนี้โครงการเนี่ยก็เดินทางมาประมาณครึ่งปีครับเราก็มีการประเมินอยู่นะครับ
1: ค
0: อั
1: ่
0: น
1: ะ
0: นี้อาจจะต้องเอาวิธีการประเมินนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีกรอบยังไงเราจะพยายามจะดูครับว่า AI ตัวนี้เพื่อที่จะตอบคำถามให้ได้ว่าเราควรจะทำเอา AI มาใช้อะไรนะครับเราก็ได้ทดลองให้ได้ก่อนว่าผลการทดลองเอามาใช้เนี่ย AI สามารถยกระดับคุณภาพหรือว่าผลลัพธ์การเรียนของเด็กได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาถอดว่าถ้ามันทำได้เนี่ยทำได้อย่างไรนะครับที่ผ่านมานะครับเราก็มีการimplement ตัว2การแทรกแซงนี้แหละครับก็คือการเทรนครูและตัว AI tool สำหรับนักเรียนคือคาปิบ้าเรียนนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยที่ในช่วงปลายเทอมที่ผ่านมานะครับเราก็มีการทดสอบเหมือนกันครับโดยใช้ทดสอบการอ่านนะครับและการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับโดยใช้ข้อสอบเหมือนกับพิซซ่านะครับและเราพยายามที่จะดูว่าเด็กในโครงการเนี่ยมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับโดยที่เราไปเชิญโรงเรียนนอกโครงการมาด้วยเพื่อที่จะประเมินในข้อสอบเดียวกันนะครับเพื่อจะตอบว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับนอกโครงการนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: โดยที่แต่ว่านะครับผลออกมาเนี่ยมันก็ยังคงไม่ได้หวือหวาครับหมายความว่าอินเทอร์เวนชั่นตัวนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้สร้างคงตอบโจทย์ไม่ได้ชัดเจนนะครับคงตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าโครงการนี้นะครับของที่เราไปประเมินเนี่ยโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการ Craft AI

0: ครับทีนี้เราตอบยากครับยังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าโครงการ Craft AI เนี่ยทำให้นักเรียนในโครงการเนี่ยมีพัฒนาการดีกว่านอกโครงการนะครับแต่เนื่องหมายถึงว่าคะแนนสอบด้านการอ่านและก็การคิดของเด็กเนี่ยในโครงการเนี่ยมันยังไม่ได้แตกต่างกับนอกโครงการมากนักนะครับแต่ว่าการวิจัยตัวนี้นะครับมีการถอดบทเรียนอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อได้เปรียบครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าการเอา AI มาใช้เนี่ยบริบทการใช้เป็นอย่างไรแล้วอะไรเป็นจุดที่ควรพัฒนานะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราเห็นว่าพอการใช้ Gen AI ออกมาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะครับโรงเรียนเนี่ยมีการใช้ Gen AI เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยครูครับในการทำพวกแผนสอนทำสื่
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: การสอนการคิดกิจกรรมหรือเนื้อหาต่างๆนะครับแล้วก็ซึ่ง Gen AI ตัวเนี้ยก็ช่วยลดครับข้อจำกัดหลายๆอย่างของครูได้โดยเฉพาะเรื่องเวลาครับหมายความว่าจากเดิมงานที่ครูทำได้อยู่แล้วแต่ว่า AI เข้ามาเนี่ยทำให้ครูทำได้เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญครับไอ้ตัวคาปิบาเรียนเนี่ยก็สามารถนะครับสร้าง engagement ในห้องเรียนได้ค่อนข้างดีนะครับหมายความว่าเด็กเนี่ยสนุกกับการเรียนนะครับแต่ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็ยังพัฒนายังไม่ได้100%นะครับยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับแต่เราก็พบครับว่าอุปสรรคหนึ่งในการติดอาวุธให้ครูเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐเนี่ยก็คือภาระนอกการสอนภาระงานนอกการสอนของครูครับที่ค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้เราก็พบว่าครูเนี่ยมีอุปสรรคจากงานเหล่านี้นะครับทำให้ไม่มีเวลาหรือว่าใช้เวลาไม่เต็มที่เนี่ยกับการพัฒนาตัวเองหรือว่าการเข้ารับการอบรมการฝึก AI นะครับงานพวกนี้เช่นพวกงานพัสดุการเงินอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเราเห็นภาพรวมนะครับและอุปสรรคคล้ายๆกัน
1: ค
0: แ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ่ทีนี้เราก็พบเหมือนกันนะครับว่ามีโรงเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่สามารถทำให้คะแนนของเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับซึ่งเราก็ไปถอดบทเรียนมานะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บเราพบว่าโรงเรียนเหล่านี้มี4เงื่อนไขครับที่ทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกก็เลยก็คือว่าโรงเรียนพวกนี้นะครับครูในโรงเรียนพวกนี้นะครับไม่ได้ใช้ Gen AI เพื่อลดภาระงานแค่อย่างเดียวคือเขาเนี่ยทำหน้าที่ใช้ Gen AI เป็นผู้ร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับแน่นอนว่าถ้ายังออกแบบเดิมนะครับอย่างเช่นว่าทำกิจกรรมแบบเดิมอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยเราใช้ Gen AI เพื่อลดภาระอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าให้ Gen AI มาช่วยออกแบบการเรียนรู้พวกนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับอันที่สองถ้าครูเหล่านี้มีการปรับรูปแบบการสอนนะครับจากสอนตามเนื้อหานะครับเป็นสอนโดยใช้สถานการณ์จริงซึ่ง Gen AI เนี่ยสามารถที่จะคิดกิจกรรมที่เป็นสถานการณ์จริงให้ได้นะครับถ้าเกิดเอามาปรับจากการเรียนการสอนตรงนี้จากการบอกสอนหรือว่าการเลคเชอร์เนี่ยกลายเป็นให้เด็กเรียนรู้จากสถานการณ์จริงครับเด็กก็จะมีทักษะหรือว่าเข้าใจอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นนะเข้าใจการเรียนได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นภาพในห้องเรียนส่
1: คว
0: น
1: ่ะ
0: อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องผอ.ครับเราก็พบว่าผอ.ในโรงเรียนเนี่ยถ้าผอ.นะครับมีการบริหารเชิงรุกเนี่ยหมายความว่าคอยจัดการให้ครูได้พัฒนาตัวเองได้อบรมการใช้ Gen AI หรือว่ามีเวลาว่างในการพัฒนาตัวเองในการใช้ Gen AI ได้เต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องความมั่นใจในการของครูครับในการใช้ Gen AI อันนี้ก็เราก็พบว่าแน่นอนครับว่าครูพอเริ่มใช้ใหม่ๆเนี่ยย่อมมีความไม่มั่นใจหรือว่าเจอปัญหาแน่นอนนะครับแต่อย่างที่นำเรียนว่าโครงการนี้จะมีทีมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงนะครับเข้าไปช่วยถ้าโรงเรียนเนี้ยมีการติดขัดหรือว่าเจออุปสรรคเนี่ยแล้วได้รับการแก้ไขได้ทันเวลาได้ทันท่วงทีเนี่ยก็จะทำให้ครูเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ใช้ AI ต่อเรื่อยๆแล้วก็การพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราก็พบว่านี่แหละครับคือ4เงื่อนไขในโรงเรียนที่มีพัฒนาการที่โดดเด่นครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเนี่ยน่าจะเป็นภาพครับว่าเอามาใช้อย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยมีทักษะการอ่านหรือว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยที่ดีขึ้น
1: ก็ได้เห็นมุมที่ จะพัฒนาไปต่อหรือว่าการเอา Gen AI เนี่ยมา

0: ใช้เพื่อจะเสริมการเรียนการสอนนะคะดังนั้นเนี่ยในยุคนี้เราก็มองไปในอนาคตที่ AI เนี่ยจะมาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนแล้วนะคะระบบการศึกษาไทยเนี่ยต้องปรับตัวยังไง
1: ผมมองว่าเรื่องแรกเลย AI เนี่ยเข้ามามันต้องอาศัยพวกอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอาจจะใช้ได้เนี่ยครูต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต้องเข้าถึงอุปกรณ์นะครับ
0: ค่ะ
1: รวมถึงเด็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมว่าต้องการให้ Gen AI เนี่ยเป็นเครื่องมือส่งเสริมครูและนักเรียนจะต้องดูถึงความต้องส่งเสริมเรื่องความพร้อมในการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลนะครับให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานะครับของตัว
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: รูนะครับผมมองว่าทางระบบการศึกษาเนี่ยก็ควรที่จะมีการลงทุนให้ครูได้พัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะการใช้ Gen AI นะครับเป็นเพื่อนเป็นผู้ช่วยออกแบบการเรียนรู้เนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับในระยะหนึ่งก็คืออย่างน้อยช่วยลดภาระงานที่นอกเหนือการสอนลงนะครับอย่างเช่นพวกงานพัสดุงานการเงินนะครับเพื่อให้ครูเนี่ยโฟกัสกับการพัฒนาตรงนี้ได้เต็มที่ครับส่วนถามว่าตัว Gen AI เนี่ยผมว่าอย่างที่นำเรียนครับว่าในครึ่งปีที่ผ่านมาก็แม้แต่เห็นภาพเงื่อนไขความสำเร็จนะครับแต่ว่ามันก็ยังตอบได้ไม่เต็มที่ว่าโครงการนี้มันทำได้ดีกว่านอกโครงการเพราะฉะนั้นผมมองว่าแต่ว่าโครงการนี้ครับมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่ควรที่จะส่งเสริมต่อไปเนี่ยก็คือการใช้ Gen AI เนี่ยก็ควรที่จะปรับนะครับจากเดิมที่ครูพร้อมโดยใช้งานของตัวเองเป็นฐานนะครับอยากให้ชาเลนจ์ให้ครูเหล่านี้พร้อมโดยที่มีผู้เรียนเป็นฐานนะครับหมายความว่า AI เนี่ยจะมาช่วยให้ครูเนี่ยสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กได้นะครับเพราะเด็กในห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยความยากก็คือมีความเข้าใจที่แตกต่างกันทำยังไงให้เด็กเหล่านี้เรียนไปพร้อมกันและพัฒนาไปในความเร็วของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้น Gen AI เนี่ยผมคิดว่าในการเข้ามาช่วยวิเคราะห์ตัวเด็กนะครับหรือว่าเข้ามาช่วยคิดกิจกรรมในการจัดเรียนการสอนให้ไปด้วยกันเนี่ยทำได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือครูเนี่ยก็ต้องมีทักษะในเรื่องของเนื้อหาวิชาอยู่นะครับมีทักษะเรื่องการสอนอยู่และรู้เท่าทันตัว AI ด้วยนะครับเพื่อที่จะกรองคำตอบของ Gen AI นะครับครูยังควรต้องมีทักษะพวกนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะกลั่นกรองความถูกต้องของผลลัพธ์ของ AI เพื่อเอามาใช้ในห้องเรียนครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณครูก็ต้องปรับวิธีสอนแล้วก็ระบบการศึกษาหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องคิดว่าจะเอา AI เนี่ยมาใช้ต่อยอดในการศึกษาได้ยังไงนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคำถามของคุณครูหลายๆท่านด้วยนะคะการวัดผลสำหรับนักเรียนเนี่ยที่เขาเอา AI อาจจะช่วยเอา AI มาค้นคว้าหาคำตอบเนี่ยนะคะการวัดผลการประเมินในโลกการเรียนยุค AI เนี่ยคุณครูควรจะต้องมีหลักการมีวิธีการยังไงในการจะวัดผลเด็กนะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องการวัดผลเด็กอะครับมันก็ไม่ควรที่จะวัดที่ว่าเด็กตอบถูกหรือผิดอีกต่อไปนะครับแต่ว่าดูที่กระบวนการคิดหรือว่ากระบวนการทําของเด็กเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวไอ้ถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการสอบอย่างเช่นเรื่องการทํามิดเทอมการสอบไฟนอลอะไรพวกนี้ก็อาจจะจําเป็นต้องมีอยู่นะครับแต่ว่าในการผมคิดว่าพอมี AI เข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญคือการประเมินเพื่อพัฒนาครับหมายความว่าการประเมินอย่างต่อเนื่องว่าเด็กเนี่ยคิดได้หรือยังนะครับหรือว่าสามารถอ่านออกเขียนได้หรือยังนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการประเมินระหว่างกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะให้เด็กลองทําจริงครูเห็นจริงนะครับแล้วก็ครูก็สามารถเอาข้อมูลการประเมินตรงนี้เอามาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนพวกนี้ได้นะครับผมคิดว่าเราควรที่จะให้ความสําคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนามากขึ้นนะครับโดยที่ประเมินจากสภาพจริงและที่กระบวนการที่เด็กทำมากขึ้นกว่าเรื่องให้เด็กตอบแล้วดูว่าเด็กตอบถูกหรือผิดเพียงอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นบทบาทใหม่ของคุณครูด้วยนะคะเราเรียนแล้วก็คุณครูเองค่ะอยากให้ฝากนิดนึงว่าการนำ AI มาใช้อย่างสร้างสรรค์ในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่ครูและผู้เรียนควรจะต้องคำนึงถึงนี่เป็นยังไงบ้างคะ
1: โอเคครับสำหรับครูนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยได้หลายๆอย่างนะครับ

0: ที่สำคัญนะครับครูเนี่ยก็ควรที่จะมอง AI เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ช่วยร่วมออกแบบการเรียนรู้นะครับไม่ใช่เป็นทางลัดนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ควรที่จะใช้ Gen AI เนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงรูปแบบการสอนนะครับโดยที่เน้นเรื่องการสอนเป็นสถานการณ์มากขึ้นนะครับหมายความว่าให้เด็กสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะครับผมคิดว่าผมเชื่อค่อนข้างเชื่อนะครับในวิชาชีพของครูนะครับว่าสามารถที่จะคัดกรองนะครับสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่เหมาะสมนะครับที่จะได้ให้มาเนี่ยมาปรับตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวนักเรียนนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้ชาเลนจ์ครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยจุดหนึ่งก็คือยังอย่างที่ผลสำรวจนะครับแล้วก็มองว่าไอ้ literacy ของเด็กเนี่ยก็ยังน่ากังวลอยู่นะครับทีนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ของระบบการศึกษาและก็ครูครับว่าต้องเพิ่มความฉลาดรู้ด้าน AI เนี่ยให้แก่นักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ควรที่จะเติมเรื่องความฉลาดรู้ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็ไม่เกิดผลกระทบทางลบที่เราไม่ได้คาดหวังครับ
1: ค่ะดังนั้นทั้งคุณครูนะคะทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็คงจะได้นำเทคโนโลยี AI Gen AI นะคะมาใช้ในระบบการศึกษาแล้วก็มาออกแบบการเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเต็มที่โดยมี AI เป็นเครื่องมือนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตกันอีกทีนึงนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณบุญ
1: ค
0: มา
1: ่ะ
0: ยครับสวัสดีคร
1: ข
0: ับ
1: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ
0: สว
1: ค
0: ัส
1: ุย
0: ดีคร
1: ก
0: ั
1: ับ นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI กับเรื่องของการนำ AI มาใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็เห็นหลายแง่มุมเลยนะคะที่ทางทีมวิจัยของ TDRI เห็นว่า AI เนี่ยสามารถมาช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนได้หลายๆมุมเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเติมก็คือเรื่องของ AI literacy นะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนพัฒนาเครื่องมือ AI ต่างๆที่จะมาใช้ในการเรียนรู้นะคะขณะเดียวกันก็ต้องเติมทักษะให้กับคุณครูด้วยนะคะให้รู้ทัน AI จะได้ไปสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะวันนี้นำมาฝากกันขอบคุณทีมวิจัยของ TDRI ด้วยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินทร์ไมบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดาระโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผ้านุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่

0: ะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางถึงปรัมภิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งที่อาสน์สงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยานำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและแจ้งการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569นอกจากนี้ยังได้แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่28กรกฎาคม2569โดยปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถและเปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานอกจากนี้สำนักพระราชวังจะงดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดให้เข้าถวายสักการะ

0: พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำเมียนมาจะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมาเตรียมเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยระหว่างการเยือนมินอองไลมีกำหนดจะพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งการเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้นำเมียนมาในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ต้องการสร้างความชอบธรรมในระดับนานาชาติขณะที่การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom กับผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ชูชัยวัฒนาหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล warasit@cbs.jula.ac.th ครับเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารก็จะเป็นสาระความรู้จากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกับสาระทางด้านสถิติประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจโดยวันนี้ก็จะเป็นสาระทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครับคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเรามีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลในเอกสารในสเปรดชีตในบทสนทนาของทีมในแอปที่เราคุยกันกับเพื่อนร่วมงานหรือคุยกันกับครอบครัวหรือเพื่อนต่างๆแล้วก็มีนัดในปฏิทินที่เราบันทึกไว้ว่าเรามีงานอะไรวันไหนอย่างไรเราต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์เขียนรายงานทำสไลด์สรุปสิ่งที่ต้องทำและติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละงานที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละแอปแต่ว่าการเปิดไฟล์ทั้งหมดเนี่ยกว่าจะหาข้อมูลเจอกว่าจะนำเอาข้อมูลมาประกอบกันและกว่าจะสร้างชิ้นงานสุดท้ายบางครั้งเราใช้เวลาไปหลายชั่วโมงและอาจจะต้องใช้เวลาไปหลายวันที่ผ่านมาผมเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยใช้ ChatGPT ในการช่วยคิดช่วยเขียนหรือช่วยตอบคำถามเป็นครั้งในลักษณะของการสอบถามเป็นลักษณะของการแชทเนาะเราถามคำถามให้ ChatGPT ตอบแต่วันนี้ครับ ChatGPT กำลังจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งจาก AI ที่รอให้เราถามและตอบกลับมาเป็นข้อความไปสู่ AI ที่สามารถรับเป้าหมายวางแผนเชื่อมโยงข้อมูลและทำงานหลายขั้นตอนส่งมอบผลงานที่พร้อมนำไปใช้ต่อได้เลยสิ่งนั้นมีชื่อว่า ChatGPT Work ครับในเอพิโซดพิเศษวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักว่า ChatGPT Work คืออะไรแตกต่างจาก ChatGPT ที่เราใช้ตามปกติอย่างไรคนทั่วไปนำไปใช้ได้อย่างไรบ้างและธุรกิจควรจะเริ่มต้นใช้งานอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงและไม่ละเลยความถูกต้องความปลอดภัยและความรับผิดชอบของมนุษย์ครับก่อนอื่นเลยครับเราต้องแยกคำที่อาจจะสร้างความสับสนออกจากกันก่อนครับ ChatGPT Work ไม่ใช่ชื่อแพ็กเกจสมาชิกแบบใหม่ของ ChatGPT แต่คำว่า Work ในที่นี้หมายถึงประสบการณ์หรือโหมดการทำงานในรูปแบบหนึ่งภายใต้ ChatGPT ครับใน ChatGPT รุ่นปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมองประสบการณ์หลักออกเป็น3ลักษณะได้ดังนี้ครับลักษณะแรกคือแชทใช้สำหรับการถามคำถามสนทนาเรียนรู้ระดมความคิดค้นหาข้อมูลและขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในขณะที่ลักษณะที่2เนี่ยคือ Work ครับใช้สำหรับงานซับซ้อนกว่าต้องทำงานหลายขั้นตอนต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่งและต้องการผลลัพธ์เป็นชิ้นงานที่นำไปใช้ต่อได้และลักษณะที่3คือลักษณะที่เรียกว่าโคเด็กครับคือเน้นงานพัฒนาซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมแก้ไขโค้ดทดสอบระบบและทำงานกับ repository ครับดังนั้น ChatGPT Work จึงไม่ใช่ ChatGPT Business

ไม่ใช่ ChatGPT Enterprise ครับแต่ ChatGPT Work คือโหมดการทำงานรูปแบบใหม่ที่ ChatGPT กำลังอนุญาตให้ผู้ใช้ ChatGPT สามารถใช้งานได้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จัก ChatGPT Business กับ ChatGPT Enterprise ก่อนChatGPT Business and ChatGPT Enterprise คือแผนหรือสภาพแวดล้อมสำหรับองค์กรซึ่งมีพื้นที่ทำงานร่วมกันจัดการสมาชิกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบและความปลอดภัยและบริหารข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวข้องคราวนี้เอาง่ายๆครับมองง่ายๆว่ามันคือรูปแบบของการใช้ ChatGPT ระดับองค์กรครับ ChatGPT Business กับ ChatGPT Enterprise จึงไม่ใช่แพ็กเกจที่เราจะใช้โดยปกติคราวนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับOpenAI เนี่ยเปิดตัว ChatGPT Work อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดย OpenAI เนี่ยแจ้งว่า ChatGPT Work เนี่ยเป็นเอเจนต์หรือเป็นเอเจนติก AI ที่เราเคยพูดในเอพิโซดก่อนๆ นะครับที่สามารถทำงานข้ามแอปพลิเคชันข้ามไฟล์อยู่กับโครงการที่หรืองานที่ซับซ้อนได้นานและเปลี่ยนเป้าหมายที่ผู้ใช้กำหนดให้กลายเป็นผลงานจริงที่เสร็จสมบูรณ์ครับ ChatGPT Work จะใช้กับ GPT version 5.6 ครับใช้ตัว GPT version 5.6 เป็นกลไกหลักและถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานที่มีหลายขั้นตอนมีความครอบคลุมหรือจำเป็นต้องปรับแผนระหว่างการทำงานตัวอย่างเช่นครับแทนที่เราจะสั่งว่าช่วยสรุปข้อมูลยอดขายในไฟล์นี้หน่อยนะเราอาจจะมอบหมายให้ ChatGPT Workโดยใช้คำสั่งว่าวิเคราะห์ยอดขาย3เดือนล่าสุดเปรียบเทียบกับเป้าหมายแยกผลตามสาขาและหาสาเหตุของความแตกต่างสร้างกราฟที่เหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปสำหรับการนำเสนอผู้บริหารเพราะเห็นได้ว่าคำสั่งแรกเนี่ยช่วยสรุปข้อมูลยอดขายไฟนี้ให้หน่อยเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งที่เราจะได้คำตอบแค่ชิ้นเดียวครับแต่ในขณะที่คำสั่งที่2ที่ยาวกว่าเนี่ยเป็นคำสั่งที่จะมอบหมายเป้าหมายซึ่งประกอบไปด้วยงานย่อยๆหลายๆงานทั้งการตรวจสอบข้อมูลคำนวณวิเคราะห์สร้างภาพหรือสร้างแผนภูมิรวมทั้งการจัดทำรายงานนี่คือหัวใจของตัว ChatGPT Work ครับเราไม่ได้บอกให้ AI ตอบอะไรแค่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เรากำลังบอกว่าเราต้องการผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า ChatGPT Work เนี่ยทำงานอย่างไรเพราะเมื่อ ChatGPT Work เนี่ยได้รับเป้าหมายก็จะเริ่มทำความเข้าใจในบริบทของงานก่อนจากนั้นทำการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานหรือขั้นตอนย่อยๆทำการเลือกเครื่องมือที่จำเป็นรวบรวมข้อมูลดำเนินการแต่ละขั้นตอนและสร้างผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ระบุระหว่างทางที่ ChatGPT Work ทำงานนะครับผู้ใช้ยังคงสามารถติดตามความคืบหน้าตอบคำถามเพิ่มเติมสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานและอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญได้นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะครับ ChatGPT Work ไม่ได้หมายความว่าเราส่งคำสั่งแล้วปล่อยให้ AI ทำทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบในทางตรงกันข้ามครับแนวคิดของระบบเนี่ยใน ChatGPT Work ก็คือ AI รับภาระในการลงมือทำงานแต่ผู้ใช้ยังคงกำหนดเป้าหมายและเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานอยู่ครับเพราะฉะนั้น ChatGPT Work จึงสามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลในสเปรดชีตหรือตารางข้อมูลข้อมูลที่เป็นลักษณะการนำเสนอหรือ PowerPoint Presentation File รายงานกราฟรูปภาพไฟล์ PDF รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆผู้ใช้สามารถเริ่มจากคำสั่งเปล่าๆแนบไฟล์ต้นฉบับหรือให้ระบบเนี่ยอ้างอิงไฟล์ตัวอย่างและเทมเพลตที่มีการใช้อยู่เดิมก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นให้ใช้ Master Slide นะครับของบริษัทชุดนี้รักษาสีแบบตัวอักษรและลำดับหัวข้อเดิมไว้แต่เปลี่ยนเนื้อหาเป็นผลสำรวจลูกค้าที่แนบมาเพราะเรามีไฟล์ PowerPoint 1ไฟล์แล้วเราให้ ChatGPT Work เนี่ยเอาข้อมูลชุดใหม่ไปสร้าง PowerPoint Slide ครับแล้วก็แต่เอาข้อมูลจากไฟล์อีกไฟล์หนึ่งหรือใช้รูปหรือคำสั่งลักษณะแบบนี้ครับใช้รูปแบบรายงานประจำเดือนฉบับนี้เป็นต้นฉบับแล้วสร้างรายงานของเดือนมิถุนาโดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ยอดขายล่าสุดมันเห็นได้ว่าคำสั่งลักษณะแบบนี้ ChatGPT จะต้องทำงานกับไฟล์หลายๆไฟล์เรียนรู้เป้าหมายแล้วก็ทำตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างไรก็ดีครับผู้ใช้จะสามารถระบุสิ่งที่ต้องการรักษาไว้เช่นสูตรคำนวณ

รูปแบบตารางตำแหน่งของกราฟโทนภาษาแบดดิ้งหรือลำดับของสไลด์ได้ความสามารถอีกด้านหนึ่งที่เชื่อมต่อแอปหรือระบบที่องค์กรใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ChatGPT Work สามารถทำงานร่วมกับ Google Drive Microsoft SharePoint Slack Microsoft Teams อีเมล Calendar ต่างๆระบบ CRM และเครื่องมือติดตามโครงการหรือ Project Management Tool ต่างๆเมื่อผู้ใช้นะครับทำการอนุญาตให้ ChatGPT Work เนี่ยสามารถนำบริบทจากแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาใช้ประกอบการทำงานได้ChatGPT Work ก็สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆที่ถูกเก็บไว้ใน Google Drive ได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นหรือโปรแกรมอื่นๆเช่นให้อ่านข้อความจาก Microsoft Teams กำหนดตรวจสอบกำหนดการประชุมเปิดเอกสารโครงการแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำรายงานสาธารณะล่าสุดเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วครับผู้ใช้ยังสามารถเจาะจงแหล่งข้อมูลการอ้างอิงถึงชื่อแอปในพร้อมนะครับเช่นสั่งให้ดึงคำสั่งข้อมูลจาก Google Drive หรือ Slack โดยเฉพาะสำหรับ Desktop App ครับความสามารถในการใช้ ChatGPT Work ก็จะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งครับเมื่อผู้ใช้เนี่ยให้สิทธิ์ ChatGPT Work จะสามารถทำงานกับไฟล์ในเครื่องนะครับและแอปบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เบราว์เซอร์นะอยู่ภายใต้ ChatGPT และสามารถดำเนินงานบางอย่างเช่นคลิกสั่งพิมพ์หรือทำการย้ายไฟล์ได้อย่างไรก็ดีควรเปิดสิทธิ์เฉพาะไฟล์หรือโฟลเดอร์และแอปจำเป็นที่ต้องใช้งานเท่านั้นครับเพราะฉะนั้น AI จะทำ ChatGPT Work จะทำการควบคุมโปรแกรมที่เราอนุญาตและไฟล์หรือโฟลเดอร์ของข้อมูลเนี่ยที่เราอนุญาตให้มันใช้แล้วมันจะมีสิทธิ์เต็มที่เหมือนเป็นคนคนหนึ่งเลยนะครับไฟล์ต่างๆที่ ChatGPT Work ทำงานด้วยเนี่ยแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจนกว่าผู้ใช้จะเลือกย้ายหรือแชร์ออกไปครับเพราะฉะนั้นความสามารถของ ChatGPT Work ที่ทุกคนตื่นเต้นที่สุดนะครับก็คือความสามารถในการทำงาน Schedule Work Tasks ครับเราสามารถสั่งให้ ChatGPT Work เนี่ยทำงาน1ครั้งในอนาคตตามตารางการตามตารางเวลาที่เรากำหนดไว้หรือทำงานเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้เช่นอะไรบ้างทุกเช้าวันจันทร์ตรวจสอบข้อความใหม่ใน Slackและอัปเดตเวลาการประชุมประจำสัปดาห์หรือทุกวันเวลา8โมงตรวจสอบแดชบอร์ดยอดขายสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและจะทำรายงานให้กับทีมผู้บริหารเห็นไหมครับการสั่งคำสั่งลักษณะแบบนี้ตัว AI รับเป้าหมายแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตรวจสอบการทำงานจนกระทั่งถึงเวลาแล้วก็ทำงานตามที่เรากำหนดหรืออีกตัวอย่างนึงครับเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าใหม่ให้จัดกลุ่มประเด็นอัปเดตรายการฟีเจอร์ที่ควรพิจารณาเป็นการให้ตัว AI คอยมอนิเตอร์ดูเหตุการณ์แล้วเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ให้ทำงานตามที่เราสั่งนี่คือจุดที่ ChatGPT Work เริ่มเปลี่ยนจากเครื่องมือที่เราต้องเรียกใช้ทุกครั้งไปเป็นระบบที่ช่วยขับเคลื่อนงานบางอย่างอย่างต่อเนื่องครับถ้าเรามาเปรียบเทียบ ChatGPT Work กับ ChatGPT ปกติเนี่ยนะครับเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับจริงๆแล้วน่าจะเริ่มจากคำถามสำคัญว่ามันแตกต่างกันอย่างไรในเมื่อ ChatGPT ปกติสามารถเขียนรายงานวิเคราะห์ไฟล์และสร้างภาพได้อยู่แล้วเราจำเป็นต้องใช้ ChatGPT Work ด้วยหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ทุกงานที่ต้องใช้ Work ครับเราสามารถเปรียบเทียบได้จาก6ประเด็นดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์ของการใช้งานChatGPT แบบแชทเหมาะสำหรับการสนทนาขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องๆเช่นเราถามคำถามเราให้ ChatGPT ตอบหรือเรามีไฟล์ข้อมูลเราให้ ChatGPT สรุปไฟล์ข้อมูลนั้นให้เราเป็นครั้งๆในขณะที่ ChatGPT Work จะเหมาะกับงานที่เราจะมีการมอบหมายงานและมีผลรับปลายทางชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอ่านบทความที่แนบมาทั้งหมดสร้างตารางเปรียบเทียบวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัยแล้วจัดทำร่าง literature review พร้อมทั้งรายการอ้างอิงอันนี้เป็นการวางเป้าหมายมอบหมายงานแล้วระบุลักษณะผลลัพธ์ซึ่งในหลายๆครั้งเราอาจจะมอบหมายให้ ChatGPT Work ไปทำการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อทำให้การเขียนหรือร่าง literature review นะครับหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประเด็นที่2ครับคือจำนวนขั้นตอนแชทปกติมักจะทำงานใดงานหนึ่งที่มีขั้นตอนสั้นๆหรือมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งชัดเจน
แต่ ChatGPT Work เนี่ยเหมาะกับงานที่ต้องผ่านหลายขั้นตอน

อนเช่นค้นหารวบรวมตรวจสอบวิเคราะห์สร้างไฟล์และแก้ไขผลงานประเด็นที่3ก็คือแหล่งข้อมูลครับแชทธรรมดาสามารถใช้ข้อมูลในบทสนทนาไฟล์แนบและเครื่องมือต่างๆที่ผู้ใช้เลือกส่วน ChatGPT Work ถูกออกแบบมาให้รวบรวมข้อมูลบริบทจากหลายแอปหลายไฟล์และหลายขั้นตอนซึ่งเราสามารถออกแบบ Workflow สเต็ปการทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่าครับประเด็นที่4คือลักษณะของผลลัพธ์ครับแชทธรรมดามักจะส่งมอบคำตอบหรือร่างเนื้อหาให้เราแล้วก็จบการทำงานครับส่วน ChatGPT Work มุ่งสร้างผลลัพธ์หรือชิ้นงานสำเร็จรูปเช่นเอกสารไฟล์ Spreadsheetงานนำเสนอหรืองาน presentation สรุปข้อมูลเป็นแดชบอร์ดหรือรายงานหรือสร้างเว็บไซต์เป็นคำตอบให้กับงานที่เรามอบหมายประเด็นที่5ครับคือระยะเวลาและความต่อเนื่องครับแชทปกตินะครับเหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบรวดเร็วในขณะที่ ChatGPT Work สามารถทำงานเกี่ยวกับโครงการที่ยาวมีความซับซ้อนสามารถทำงานแบบ schedule taskหรือคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ประเด็นที่6ก็คือบทบาทของผู้ใช้ครับในแชทปกติเนี่ยเราบทบาทของผู้ใช้จะเป็นผู้ถามแล้วเราก็พิจารณาคำตอบที่ตัว ChatGPT ตอบกลับมาในขณะที่ ChatGPT Work เนี่ยผู้ใช้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้มอบหมายงานหรือผู้จัดการโครงการแล้วคอยตรวจสอบผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนแก้ไขประเด็นต่างๆที่อยู่ข้องกับขั้นตอนในการทำงานรวมทั้งพิจารณาผลลัพธ์ก่อนที่จะให้ ChatGPT ทำงานต่อเพราะฉะนั้นใน Work นั้นเนี่ยเราต้องกำหนดเป้าหมายให้ข้อมูลระบุข้อจำกัดกำหนดจุดตรวจสอบและอนุมัติการดำเนินโครงการ OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT ได้สรุปความแตกต่างไว้อย่างชัดเจนว่า ChatGPT ปกติใช้สำหรับคำถามการเรียนรู้และความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันส่วน Work ใช้สำหรับการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบในขณะที่โคเด็กซึ่งเป็นอีกหนึ่งโหมดเนี่ยมุ่งงานสร้างพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะมาพูดเรื่องของ ChatGPT Codec ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเพราะถ้าจะให้ผมอธิบายให้เป็นภาพง่ายที่สุดเลยก็คือ ChatGPT ปกติเปรียบเหมือนผู้ช่วยที่นั่งอยู่ข้างๆตอบคำถามเมื่อเรามีคำถามส่วน ChatGPT Work เปรียบเหมือนผู้ช่วยที่เราสามารถมอบหมายงานมอบหมายโครงการให้ไปดำเนินการตามเป้าหมายโดยเรายังคอยกำกับและตรวจรับงานอยู่ดังนั้นงานอย่างเช่นถามความหมายของศัพท์แปลข้อความสั้นๆคิดหัวข้อหรือข้อคำแนะนำต่างๆเบื้องต้นอาจจะใช้ ChatGPT ปกติก็พอแต่ถ้างานมีหลายๆไฟล์หลายๆแหล่งข้อมูลหลายๆขั้นตอนต้องสร้างผลงานจริงหรือต้องการให้ดำเนินการซ้ำๆเป็นประจำ ChatGPT Work จึงน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับคราวนี้เรามาดู use case นะครับหรือการใช้ChatGPT สำหรับบุคคลทั่วไปกันดีกว่าครับหลายคนอาจจะคิดว่า ChatGPT Work เนี่ยเหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นแต่จริงแล้วคนทั่วไปสามารถใช้ ChatGPT Work ในการจัดการโครงการโครงงานของส่วนตัวที่มีหลายขั้นตอนได้เช่นกันครับตัวอย่างเช่นนะครับการวางแผนเดินทางหรือกิจกรรมครอบครัวสมมุติว่าเราต้องการวางแผนการท่องเที่ยวไปกับครอบครัว5คนข้อมูลกระจายอยู่ในอีเมลยืนยันการจองปฏิทินของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนไฟล์งบประมาณรายชื่อสถานที่และข้อความสนทนาในกลุ่มครอบครัวเราสามารถมอบหมายงานให้ ChatGPT Work เนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลจัดทำกำหนดการเปรียบเทียบทางเลือกคำนวณค่าใช้จ่ายและรายการสิ่งของที่ต้องเตรียมจัดทำเอกสารสรุปการเดินทางได้เพราะเราสามารถเขียนพร้อมง่ายๆเช่นช่วยจัดทำแผนการเดินทางสำหรับครอบครัว5คนโดยใช้ข้อมูลการจองงบประมาณที่แนบมาตรวจสอบว่ากิจกรรมไม่ชนกันสรุปค่าใช้จ่ายแยกตามวันจัดทำแผนสำรองในกรณีฝนตกและสร้างเอกสารกำหนดการที่อ่านง่ายสำหรับส่งให้ทุกคนเพราะฉะนั้นว่าจุดที่สำคัญในพร้อมนี้คือเราไม่ได้ใช้ ChatGPT ในการขอคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เราขอผลลัพธ์ทั้งแผนเวลางบประมาณความเสี่ยงและเอกสารที่นำไปใช้จริง Use case ที่2สำหรับคนทั่วไปครับคือการทำรายรับรายจ่ายสำหรับบุคคลเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ ChatGPT Work เนี่ยในการทำสรุปนะครับการใช้จ่ายได้เพราะผู้ใช้สามารถนำรายการเดินบัญชีไฟล์ค่าใช้จ่ายมาจัดหมด

0: ิเคราะห์แนวโน้มและทำแผนงบประมาณได้ตัวอย่างพร้อมนะครับเช่นเราตรวจสอบสั่งให้ ChatGPT Work ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย6เดือนล่าสุดจัดกลุ่มเป็นค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสร้างกราฟเปรียบเทียบรายเดือนนำเสนอเป้าหมายลดค่าใช้จ่าย3ระดับจัดทำไฟล์งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับเดือน3เดือนข้างหน้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าผลลัพธ์นี้เนี่ยนะครับใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไม่ได้ใช้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการลงทุนภาษีและหนี้สินหรือข้อผูกพันทางกฎหมายโอเคนะครับคราวนี้อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองคิดว่าเอ๊ะแล้วมันมี use case อะไรที่ฉันสามารถทำได้แล้วอาจจะส่งอีเมลมาพูดคุยกันได้นะครับคราวนี้เราข้ามไปดู use case สำหรับธุรกิจบ้างดีกว่าสำหรับองค์กรธุรกิจครับ ChatGPT Work ก็มีศักยภาพในการเปลี่ยน workflowที่เคยทำด้วยมือครับให้กลายเป็นกระบวนการการทำงานของบริษัทที่รวดเร็วและสามารถทำซ้ำได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้กับงานการขายกับการบริหารงานลูกค้าครับพนักงานขายมักจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากระบบ CRM จากอีเมลบันทึกการประชุมหรือกิจกรรมล่าสุดของลูกค้าเราสามารถมอบหมายให้ ChatGPT Work ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อสรุปประเด็นและเตรียมคำถามสำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าหรือการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างพร้อมเช่นเตรียมข้อมูลล่าสุดสำหรับการประชุมกับลูกค้ารายนี้โดยตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดใน CRM อีเมลที่เกี่ยวข้องบันทึกการประชุมครั้งก่อนสถานะของโครงการสรุปเป็นเป้าหมายของลูกค้าประเด็นที่ยังไม่ได้สรุปความเสี่ยงและคำถาม5ข้อที่ทีมขายควรถามเพราะแทนที่พนักงานขายจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการค้นหาข้อมูลพวกเราสามารถใช้เวลากับการทำความเข้าใจลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นเรามาดูเคสด้านการตลาดบ้างดีกว่าครับงานการตลาด1แคมเปญอาจจะเริ่มจากข้อมูลลูกค้ารายงานการตลาดผลสำรวจแนวทางของแบรนด์และข้อจำกัดของแต่ละช่องทาง ChatGPT Work สามารถเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นแคมเปญบรีฟสร้าง Key Messageร่างเนื้อหาทำแผนสื่อและสามารถปรับข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ตัวอย่างพร้อมเช่นนะครับวิเคราะห์ผลวิจัยลูกค้าที่แนบมาสร้างแคมเปญบรีฟสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก3กลุ่มสร้างข้อความหลักสำหรับแต่ละกลุ่มและจัดทำร่างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์อีเมลและโซเชียลมีเดียโดยรักษาแบรนด์ไว้ตามคู่มือของบริษัทเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะสามารถนำไปbrief นำไอตัวแคมเปญ brief ไปสร้างชิ้นงานแล้วก็ปรับแผนการตลาดแล้วก็ปรับไอตัวโพสต์ต่างๆหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดนั้นๆ นะครับเอาไปใช้ได้ในการทำแคมเปญธุรกิจจริงๆครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ChatGPT Work เนี่ยมันสามารถเอามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ในหลากหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกระบวนการในการทำงานต่างๆในธุรกิจก็สามารถนำ ChatGPT Work ได้จริงๆเรายังมีเนื้อหาเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับ ChatGPT Work ที่เราจะพูดถึงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลองค้นคว้าแล้วก็ศึกษา ChatGPT Work เพิ่มเติมแล้วในepisodeต่อไปเราจะมาขยายความถึงการใช้งานของ ChatGPT Work ข้อควรระวังหรืองานต่างๆที่ไม่ควรใช้เราจะมาดู Use Case กันเพิ่มเติมในเอพิโซดหน้าหมดเวลาของ Innovative Wisdom แล้วนะครับหากผู้ฟังมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล warasit@cbs.jula.ac.th นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มนทารบพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทย

0: ด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารเมศวิเศษศรีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะวันนี้ตรงกับวันสำคัญค่ะวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยของเรารัชกาลที่10และในวันพรุ่งนี้รวมถึงวันพุธด้วยนะคะก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะหลายๆท่านก็หยุดยาวอยู่กับบ้านตั้งแต่วันเสาร์แล้วและบางท่านลาวันศุกร์หน้าแล้วด้วยก็จะยาวกันไปอีกนะคะไปจนถึงเสาร์อาทิตย์หน้าเลยนะคะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆแห่งการรักษาสุขภาพไปเดินไปวิ่งแลกนู่นแลกนี่กันมาหรือยังคะกิจกรรมเยอะมากมายเลยนะคะก็ดีใจกับคนไทยค่ะที่มีภาพของการรักสุขภาพเป็นภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันน่ารักทีเดียวก็อยากจะให้คุณฟังมาร่วมแชร์กันด้วยนะคะโทรมาได้เนาะด้านหลังไมค์นะ022183975-7ค่ะในวันนี้ก็ทักทายกันเหมือนเดิมทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ค่ะวันนี้ผมจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องยอดฮิตเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องปัญญาประดิษฐ์กันหน่อยนะคะวิทยากรของเราท่านมาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนัชพรอรุณมณีจากภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาค่ะท่านจะมาคุยให้ฟังว่าวัคซีนอนาคตดักทางไวรัสด้วยวัคซีนที่ออกแบบโดย AI ทำได้อย่างไรวันนี้มาคุยกับท่านเลยนะคะต้อนรับอาจารย์วนัชพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนคุยฟังคุยกันเรื่องนี้แบบเป็นช่วงที่หลายๆท่านก็กำลังอยู่กับกระแส AI อย่างมากเลยนะคะงั้นอย่างนี้ให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญของเรื่องกันก่อนนะคะอาจารย์อยากให้คุณฟังแล้วเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรอคะ
3: ค่ะหลักๆก็คือนะคะในการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI เนี่ยมันเริ่มเข้ามาช่วยนะคะในการคิดค้นพัฒนายาใหม่รวมถึงการคิดค้นวัคซีนใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนะตอนนี้นะคะก็เริ่มมีการนำปัญญาประดิษฐ์นะคะมาช่วยออกแบบวัคซีนให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยแต่ก่อนที่ผู้ฟังจะได้ไปเจาะลึกในเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในการออกแบบอยากให้ผู้ฟังเห็นภาพตรงกันก่อนนะคะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายหน่อยว่าด้วยปกติแล้วอะค่ะวัคซีนแบบที่เดิมๆที่เราฉีดกันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยเข้าไปแล้วหลักการทำงานที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างเหรอคะอาจารย์
3: ค่ะสำหรับการทำงานของวัคซีนนะคะก็คือเราก็จะสามารถเปรียบนะคะยกตัวอย่างได้ง่ายๆนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบว่าร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยก็จะเหมือนเป็นกองกำลังทหารและตำรวจนะคะที่คอยปกป้องเราจากเชื้อโรคต่างๆนะคะทีนี้เมื่อเชื้อโรคหรือไวรัสเนี่ยเข้ามาในร่างกายเนาะกองกำลังทหารและตำรวจเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการกำจัดนะคะตัวเชื้อโรคไวรัสหรือว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยที่เข้ามาทำลายเมืองนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ากองกำลังทหารและตำรวจของเราเนี่ยไม่เคยรู้จักศัตรูมาก่อนนะคะบางทีเราอาจจะเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งว่า

เอ๊ะเราจะตอบโต้ยังไงตัวร้ายที่เข้ามาในเมืองเนี่ยเขามีอาวุธอะไรเราจะตอบโต้อย่างไรนะคะดังนั้นมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะดังนั้นวัคซีนเนี่ยจึงเข้ามาช่วยก็คือเหมือนกับว่าเราเอาเชื้อ

0: ตัวตัวนี้เข้ามาเราจะกำจัดเขาอย่างไรนะคะดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะเรียนรู้แล้วก็จดจำลักษณะของไวรัสไว้ก่อนพอร่างกายของเราเนี่ยไปเจอกับเชื้อโรคจริงๆนะคะก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถจดจำแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แอบสงสัยแทนผู้ฟังอยู่นะคะว่าในเมื่อร่างกายของเราเนี่ยดูสิคะเก่งอัจฉริยะขนาดนั้นถ้าร่างกายเราสามารถที่จะจำเชื้อโรคได้อย่างที่อาจารย์บอกทำไมวัคซีนบางชนิดอย่างเช่นที่เราฮิตฉีดกันอยู่เนาะไข้หวัดใหญ่หรือแม้แต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรายังจำเป็นจะต้องไปฉีดซ้ำอีกอย่างเนี้ยหรือไปเป็นเข็มกระตุ้นเรื่อยๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจำแล้วจำเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ค่ะคือจริงๆที่เราต้องฉีดซ้ำเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2ข้อด้วยกันค่ะก็คือข้อแรกเนี่ยการจดจำเชื้อโรคในร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถเลือนหายไปตามการเวลาได้นะคะดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยบางทีเขาก็ขี้ลืมค่ะวัคซีนบางชนิดเนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วร่างกายจะจดจำได้ดีมากไปตลอดชีวิตอย่างเช่นวัคซีนหัดนะคะหรือว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไวรัสในกลุ่มทางเดินหายใจก็คืออย่างเช่นโควิดนะคะหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยพอผ่านไปสัก6เดือนหรือว่า1ปีอะค่ะระดับแอนติบอดีในร่างกายนะคะมันจะค่อยๆลดลงก็คือเหมือนทหารที่เริ่มปลดเกษียณนะคะหรือลืมวิธีซ้อมรบเราก็เลยต้องฉีดเข็มกระตุ้นเข้าไปนะคะเพื่อปลุกให้ทหารตื่นมาซ้อมรบมาอีกครั้งนะคะส่วนประการที่2ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าไวรัสบางชนิดเนี่ยมีการกลายพันธุ์นะคะก็คือไวรัสพวกนี้มันจะมีความฉลาดแล้วก็มีการกลายพันธุ์เก่งมากนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราจะต้องฉีดวัคซีนทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าเชื้อไวรัสที่ระบาดในปีนี้กับในปีหน้าเนี่ยมันอาจจะมีรูปร่างลักษณะภายนอกเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะคะก็คือทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถจดจำได้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการอัปเดตนะคะสูตรวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะใหม่ทุกๆปีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งนะคะเพื่อทำให้เราอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของไวรัสอยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: เพื่อให้ได้สายพันธุ์ล่าสุดนั่นเองแหละดูเหมือนว่าที่ผ่านมาในทางการแพทย์เนี่ยเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเนาะมันจะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็ต้องคอยพัฒนาวัคซีนวิ่งไล่ตามการกลายพันธุ์อย่างที่อาจารย์เล่าแต่ล่าสุดทราบมาว่าตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังที่มีแนวคิดเชิงรุกแบบใหม่คือทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องวิ่งไล่ตามสายพันธุ์ย่อยๆอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนครอบจักรวาลเนี่ยเคยได้ยินคำว่ายาครอบจักรวาลเนาะแล้วก็หลายท่านก็รู้แล้วว่ามันอันตรายยังไงแต่อันนี้นะคะในเชิงบวกเนาะวัคซีนครอบจักรวาลเป็นยังไงคะมีหลักการทำงานยังไงคะอาจารย
0: ์ค่ะแนวคิดนี้นะคะเราถ้าเรียกเป็นในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า broadly neutralizing vaccine หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเป็นวัคซีนที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของไวรัสได้อย่างครอบคลุมเป็นวงกว้างนะคะหรือเราอาจจะใช้คำง่ายๆก็คือวัคซีนครอบจักรวาลนั่นเองค่ะด้วยหลักการก็คือว่าวัคซีนชนิดนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนวิธีคิดนะคะโดยสิ้นเชิงนะคะแทนที่เราจะออกแบบวัคซีนให้จดจำโครงสร้างส่วนผิวนอกของไวรัสนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งส่วนนอกของไวรัสเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กลายพันธุ์ได้ง่ายในทุกๆปีนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะเราก็จะไปหาตรงส่วนโครงสร้างของไวรัสเนี่ยที่มันมีความเสถียรแล้วก็ไม่ได้มีการกลายพันธุ์ได้ง่ายนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นจุดตายที่ไวรัสจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
1: นั่นหมายความว่าไวรัสไม่สามารถกลายพันธุ์ตรงจุดนี้ได้อีกแล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องค่ะเพราะว่าโครงสร้างส่วนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกลไกหลักในการเข้าสู่เซลล์มนุษย์นะคะถ้าเกิดว่าไวรัสเกิดการกลายพันธุ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างในตำแหน่งนี้นะคะตัวไวรัสเนี่ยก็จะไม่สามารถขยายพันธุ์หรือว่าก่อโรคได้เลยดังนั้นโครงสร้างส่วนนี้จึงมีความเสถียรนะคะแล้วก็มีความเหมือนกันในไวรัสทุก

0: ายพันธุ์แต่ความท้าทายในอดีตที่เราไม่สามารถระบุตำแหน่งตรงนี้ได้ชัดเจนเนี่ยก็เนื่องจากว่าโครงสร้างส่วนที่ไม่กลายพันธุ์หรือมีความเสถียรของไวรัสเนี่ยมักจะซ่อนอยู่ภายในนะคะอยู่ในส่วนลึกของตัวไวรัสแล้วก็ถูกบดบังนะคะด้วยโปรตีนอื่นๆนะคะของไวรัสเองทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นนะคะแล้วก็จดจำไม่ได้นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยหาจุดตรงนี้ค่ะที่เป็นจุดสำคัญของตัวไวรัสค่ะ
1: ฟังกำลังคุยกับท่านอาจารย์ซึ่งท่านเองนะคะก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เราหลายครั้งเลยนะคะท่านคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนัชพรอรุณมณีนะคะหลายๆท่านที่เข้าใจเรื่องของวัคซีนอย่างไรพอมาวันนี้เป็นเรื่องวัคซีนอนาคตดักทางไวรัสด้วยวัคซีนที่ออกแบบโดย AI โอ้โหหลายท่านก็ยิ่งสนใจเข้าไปอีกจุดไหนตรงไหนที่ฟังกันไม่ทันนะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราจุฬาเรดิโอพลัสมาฟังย้อนหลังกันได้เลยเลือกตำแหน่งจุดที่ผู้ฟังฟังไม่ทันแล้วก็ย้อนฟังหลายๆรอบได้เลยนะคะหรือจะเป็นการฝากคำถามไว้ที่ทาง022183975-7ก็ได้ค่ะเอาละค่ะพอพูดถึงความท้าทายตรงนี้ค่ะแหมต้องบอกว่าเจ้าโครงสร้างที่เป็นจุดตายของไวรัสเนี่ยถึงจะอยู่ลึกมากยังไงแต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถที่จะค้นหาจริงๆแล้วก็จะมีกระบวนการนะคะคือในส่วนของวัคซีนเหล่านี้เนี่ยถ้าบอกว่าเกิดมีขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปซอกซอนว่าเจ้าไวรัสเนี่ยมันอยู่ลึกแค่ไหนแล้วก็จัดการมันให้ได้เนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการในการค้นหาแล้วก็ออกแบบวัคซีนแต่ให้อาจารย์อธิบายเห็นภาพหน่อยดีกว่าว่ากระบวนการนี้เป็นยังไงคือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงได้บ้างเหรอคะอาจารย
0: ์ค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะจริงๆที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเป็นข่าวใหญ่ให้กับวงการแพทย์เมื่ เดือนที่แล้วนี่เองนะคะมิถุนายนค่ะซึ่งมีรายงานข่าวนะคะจากสำนักข่าว BBC และ องค์กรกาวินะคะซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรวัคซีนระดับโลกเนี่ยเผยแพร่ออกมานะคะโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะร่วมกับบริษัทไดโอซินซินแว็กซ์นะคะประสบความสำเร็จในการพัฒนาและนำวัคซีนที่ออกแบบด้วยระบบ AI แบบ 100% นะคะเข้าสู่กระบวนการทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะนำมาช่วยออกแบบจุดตายของไวรัสที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: อย่างนี้นี่เองค่ะผู้ฟังเอาละค่ะพอรู้แล้วว่ามีกระบวนการอย่างนี้นะคะงั้นถ้าย้อนกลับไปในช่วงอดีตก็แล้วกันเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยต้องมานั่งนะคะงมหาโครงสร้างพันธุกรรมเนาะเป็นพันธุกรรมร่วมนะหรือว่าจะเป็นจุดตายของไวรัสเนี่ยที่ว่ามันอยู่ลึกแค่ไหนยังไงในห้องแลบเนี่ยปกติแล้วใช้เวลานานไหมคะอาจารย์แต่พอมี AI เนี่ย before after เป็นยังไงแตกต่างกันแค่ไหนคะอาจารย์
0: ค่ะแตกต่างกันมากเลยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยกระบวนการค้นหานะคะก็ต้องใช้การลองผิดลองถูกนะคะเพื่อหาตำแหน่งโปรตีนที่เป็นจุดตายของไวรัสนะคะนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแกะรหัสนะคะแล้วก็ทดลองยาวนาน 5-10 ปีนะคะหรือบางทีอาจจะหาไม่เจอเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเรามองเห็นนะอย่างเช่นโควิดเองเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่พอเราส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับAI นะคะที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมหาศาลนะคะแล้วก็สามารถคำนวณคัดกรองแล้วก็ออกแบบโครงสร้างของวัคซีนต้นแบบเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือในหลักเดือนเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าก็จะช่วยประหยัดเวลานะคะแล้วก็งบประมาณในการทำวิจัยไปได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ
1: ว้าวมากค่ะผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยแสดงว่าปัจจุบันเทคโนโลยีไม่ได้อยู่แค่ในห้องแบบจำลองหรือว่าในจินตนาการอีกต่อไปแล้วล่ะแต่ในทางปฏิบัติเองเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณและประมวลผลซึ่งกลายเป็นโครงสร้างวัคซีนออกมาได้อย่างแม่นยำแต่มาดูกันนะคะว่าประมวลกันยังอย่างไรถึงได้เป็นโครงสร้างวัคซีนเหรอ
0: ค่ะวิธีการนะคะก็คื

0: คือทีมวิจัยเนี่ยก็จะนำข้อมูลรหัสพันธุกรรมของไวรัสนะคะในโคโรนาไวรัสทั้งหมดเลยนะคะที่มีการจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิด -19 นะคะทุกๆสายพันธุ์นะคะที่เคยมีการระบาดหรือที่เคยมีการเก็บข้อมูลไว้นะคะรวมไปถึงไวรัสซาร์นะคะซึ่งระบาดมาก่อนโควิด -19 นะคะแล้วก็ไวรัสโคโรนานะคะที่พบในสัตว์อื่นๆที่ยังไม่เคยเกิดการระบาดอย่างเช่นในค้างคาวนะคะแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยค่ะป้อนเข้าไปในระบบ AI นะคะจากนั้น AI เนี่ยก็จะทำหน้าที่นะคะในการวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบนะคะในระดับโครงสร้างโมเลกุล3มิติเพื่อค้นหานะคะส่วนรหัสพันธุกรรมร่วมนะคะที่มีความเสถียรนะคะหรือก็คือจุดตายที่เราต้องการหานั่นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนที่วิวัฒนาการของไวรัสเนี่ยแทบไม่เคยมีการกลายพันธุ์หรือไม่เคยเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยนะคะดังนั้นพอ AI ค้นพบจุดนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถออกแบบโมเลกุลสังเคราะห์ขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะหรือเป็นวัคซีนต้นแบบนะคะแล้วส่งสัญญาณให้ร่างกายเนี่ยสร้างกลไกการป้องกันที่ครอบคุมไวรัสได้ทั้งตระกูลโคโรนาเลยค่ะ
1: ผมนึกไปถึงเปรียบเทียบอะเนาะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าAI เนี่ยไปสแกนหาลายนิ้วมือร่วมของผู้ร้ายทุกคนในตระกูลนี้อย่างเงี้ยเราก็สร้างเป็นภาพสเก็ตขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นจดจำอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์เป็นการเปรียบเทียบที่ถูกต้องเลยค่ะก็คือตัวโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นมาด้วย AI ที่ออกแบบขึ้นมานี้นะคะก็จะไม่ได้สอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยรู้จักแค่ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเหมือนวัคซีนในอดีตที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะมันก็จะฝึกให้ร่างกายเรารู้จักรับมือกับโครงสร้างพื้นฐานของไวรัสโคโรนาได้ทั้งตระกูลเลยนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะของการดีไซน์นี้นะคะหรือการออกแบบนี้เนี่ยวัคซีนตัวนี้เขาเลือกใช้เทคโนโลยีเรียกว่าเป็นวัคซีน DNA นะคะซึ่งจะแตกต่างจากเทคโนโลยี mRNA ที่เราคุ้นเคยกันในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆค่ะ
1: เคยได้ยินเหมือนกันนะคะช่วงนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่ามา NA เนี่ยบ่อยมากนะคะแล้วสำหรับเทคโนโลยีวัคซีนแบบ DNA นี่แตกต่างยังไงคะคือเขาโดดเด่นกว่าไหมคะอาจารย
0: ์ข้อดีที่สำคัญมากนะคะสำหรับวัคซีนชนิด DNA ก็คือมันจะมีความเสถียรนะคะแล้วก็มีความคงทนของตัวยามมากขึ้นนะคะถ้ายังจำได้อย่างตอนที่เราฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยเราจะต้องเก็บวัคซีน mRNA เนี่ยที่อุณหภูมิต่ำมากๆเพราะว่ามันอาจจะมีการเสียสภาพได้ง่ายในที่อุณหภูมิสูงนะคะดังนั้นการจัดเก็บและการขนส่งในตู้แช่แข็งเนี่ยจะต้องใช้อุณหภูมิที่ติดลบต่ำมากๆนะคะแต่วัคซีน DNA เนี่ยโครงสร้างของเขาเองเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่าทำให้การจัดเก็บนะคะแล้วก็การกระจายวัคซีนเนี่ยไปยังพื้นที่ห่างไกลเนี่ยดีกว่ามากนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญนะคะสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพื้นที่ที่ห่างไกลระบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงตู้แช่แข็งที่มีอุณหภูมิติดลบต่ำมากๆได้นะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากความคงตัวแล้วนะคะในการทดลองทางคลินิกนะคะโดยทีมวิจัยเนี่ยเขาเลือกใช้เทคโนโลยีที่นำส่งนะคะตัววัคซีนชนิด DNA เนี่ยค่ะเทคโนโลยีนี้เรียกว่าเป็นหัวฉีดแรงดันสูงนะคะไมโครฟลูอิดเจ็ตนะคะก็คือหลักการเขาจะใช้แรงดันนะคะดันของเหลวเข้าไปนะคะให้ตัวยาเนี่ยผ่านชั้นผิวหนังของเราเข้าไปได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้การเข็มนะคะฉีดแบบเดิมซึ่งจะทำให้นะคะช่วยลดความเจ็บปวดนะคะแล้วก็เทคโนโลยีไร้เข็มแบบนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อแล้วก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถจัดการฉีดวัคซีนให้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วนะคะในกรณีที่มีการระบาดใหญ่ด้วยค่ะ
1: ได้ฟังทั้งข้อดีเรื่องของความคงทนความโดดเด่นตรงนั้นนะคะหรือที่ไม่ต้องแช่แข็งจัดๆอย่างเงี้ยแถมยังฉีดแบบไร้เข็มได้อีกด้วยอั ันในแง่ของราคาและการเข้าถึงนะคะอาจารย์

0: คือเทคโนโลยีล้ำยุคขนาดนี้อาจจะมองไปเรื่องของแพงเนาะหรือเปล่าคะหรือว่าณตอนนี้มันยังแพงอยู่แล้วจะมีตัวไหนที่มาช่วยให้ปัจจัยความแพงตรงนี้มันถูกลงมีไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็ในช่วงแรกที่เรามีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยออกสู่ตลาดเนาะดังนั้นสิทธิบัตรและกระบวนการผลิตใหม่เนี่ยอาจจะทำให้มีต้นทุนสูงอยู่บ้างค่ะแต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะช่วยลดต้นทุนภาพรวมได้ดีกว่าเดิมอะค่ะก็คือลองคิดภาพตามว่าถ้าสมมติเดิมเนี่ยเราใช้วัคซีนแบบดั้งเดิมเราต้องไปฉีดซ้ำๆกระตุ้นทุกๆปีใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการขนส่งแบบแช่แข็งราคาแพงนะคะโดยเทคโนโลยี mRNA นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้วัคซีนที่ออกแบบด้วย AI แล้วก็มันสามารถครอบคลุมนะคะโคโรนาไวรัสเนี่ยได้หลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะทำให้นะคะเราอาจจะฉีดเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็คุ้มครองได้ยาวนานนะคะแล้วก็รวมถึงการขนส่งที่ง่ายขึ้นการจัดเก็บที่ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนนะคะแล้วก็งบประมาณสาธารณสุขในระยะยาวได้เยอะมากค่ะ
0: ถือเป็นข่าวดีเลยค่ะผู้ฟังผลลัพธ์ออกมาในช่วงที่เรากำลังสนใจปัญญาประดิษฐ์อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงค่ะว่าผลลัพธ์จากการทดลองทางคลินิกที่ถ้าพูดถึงการทดลองในมนุษย์ในระยะแรกนี้เนี่ยนะคะท่านมองว่าผลออกมาน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนถ้าพูดถึงในมิติของประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะท่าน
1: ค่ะจากการรายงานของการทดลองนะคะก็พบว่าวัคซีน DNA นะคะที่ออกแบบด้วย AI ตัวนี้นะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็ร่างกายของอาสาสมัครเนี่ยยอมรับได้ดีมากค่ะยังไม่พบนะคะผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่ที่น่าตื่นเต้นคือระบบภูมิคุ้มกันของอาสาสมัครนะคะสามารถสร้างแอนติบอดีนะคะที่เข้าไปทำลายล้างไวรัสโคโรนาได้หลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายสายพันธุ์นะคะจึงเป็นก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จและก็มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากค่ะแต่ว่าในทางการแพทย์นะคะเราก็ต้องพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านนะคะซึ่งได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าแม้ผลลัพธ์จะมีความน่าประทับใจนะคะแต่ว่าระดับภูมิคุ้มกันนะคะที่กระตุ้นได้ด้วยวัคซีนชนิดนี้เนี่ยยังคงอยู่ในระดับปานกลางนะคะเรายังจำเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนต้องมีการฉีดกระตุ้นซ้ำในอนาคตหรือไม่นะคะซึ่งทีมวิจัยเองเนี่ยก็ยังต้องเดินหน้าทดลองในกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสูตรวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปค่ะ
0: นั่นหมายความว่าในระยะอันใกล้นี้อาจจะยังไม่ได้มีการนำมาใช้งานทั่วๆไปแต่ถือเป็นรากฐานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากในอนาคตใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่เลยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาปรับปรุงนะคะแล้วก็ทดสอบอีกหลายปีนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้มีการพัฒนาวัคซีนนะคะด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หยุดแค่โคโรนาไวรัสเท่านั้นนะคะต่อไปเนี่ยอาจจะขยายผลนะคะไปใช้กับการออกแบบวัคซีนชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราต้องฉีดซ้ำทุกๆปีนะคะรวมถึงไวรัสที่อันตรายอย่างมากอย่างเช่นอีโบลานะคะที่มีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะที่วัคซีนเดิมในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ครอบคลุมนะคะซึ่งถ้าโครงการเหล่านี้สำเร็จเนี่ยในอนาคตมนุษย์เราเองเนี่ยก็จะไม่ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับนะคะคอยวิ่งตามตัวไวรัสที่มันกลายพันธุ์แล้วก็ระบาดอีกต่อไปเราจะสามารถคาดการณ์นะคะแล้วก็ดักทางไวรัสไว้ได้ล่วงหน้าเลยค่ะ
0: แล้วค่ะคิดว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในอนาคตอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาพูดคุยกับผู้ฟังชาวคลินิก 101.5 ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนัชพรอรุณมณีภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ฟังจะได้เจอกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนี้ในทุกๆวันอังคารค่ะเป็นไงกันบ้างคะเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องลึกที่ผู้ฟัง

0: ไม่น่าจะได้ค้นพบใน Google หรือว่าในตัวแชทที่เราพูดคุยกันทุกวันหลอกนะคะพอมาเห็นบทบาทของ AI ที่กำลังจะเปลี่ยนจากการที่เรามองเห็นว่า AI ก็เป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ในการหาเป้าหมายของวัคซีนแถมยังสามารถที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของไวรัสรวมไปถึงลดระยะเวลาในการเลือกตูดวัคซีนที่มีแนวโน้มจะได้ผลอีกด้วยต้องบอกว่าเป็นการย้ำบทบาทของ AI ที่ชัดเลยแต่ AI ก็ยังไม่สามารถที่จะแทนที่นักวิจัยหรือแพทย์หรือกระบวนการทดลองทางการแพทย์ได้นะคะผู้ฟังอันนี้ต้องย้ำเพราะว่าวัคซีนทุกชนิดยังต้องผ่านการตรวจสอบทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแต่อย่างน้อยเทคโนโลยีก็จะช่วยเราค่ะช่วยให้เราเดินเร็วขึ้นแล้วก็รอบคอบมากขึ้นด้วยหมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วล่ะค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเมื่อต้นรายการนั่นแหละนะคะว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวเราหยุดกันมาหลายๆท่านเนาะหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วเสาร์อาทิตย์วันนี้ตรงกับวันอังคารนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะคะแล้วก็ยาวไปพุธพฤหัสบางท่านลาแล้วศุกร์ด้วยนะคะก็ในช่วงวันหยุดค่ะอยากจะให้ผู้ฟังได้ออกกำลังกายกันเยอะๆเนาะแล้วก็อย่าทิ้งร่างกายให้อยู่ติดกับที่นอนอยู่ติดหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวค่ะแล้วเจอกับอุ๋มใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะ
3: จำเรียงถ้อยร้อง
2: ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
4: ยามเช้านี่ก็เฝ้า
2: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: คำพ่อสอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่3ติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงินธนาคารและกับแหล่งพลังงานบริษัทน้ำมันตั้งและบริหารโรงสี 2. ตั้งและบริหารร้านสหกรณ์

1และ3ช่วยการลงทุน1และ2ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต4และ5และ6ทั้งนี้ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์เกษตรกรขายข้าวในราคาสูงไม่ถูกกดราคาธนาคารกับบริษัทซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง 2. เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาต่ำเป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง 1. และ 3. ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนาวันที่13กุมภาพันธ์2538

0: มนทารกพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทยด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารมีวิเศษศรีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานค่ะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งเรื่องราวความสุขความประทับใจแรงบันดาลใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆต่างๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมดีๆกันค่ะมีหลายกิจกรรมเลยนะคะวันนี้ที่จะชวนคุณผู้ฟังไปร่วมด้วยจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนั้นไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคูณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยนะคะกับทันตแพทย์หญิงที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้กับการชวนไปร่วมกิจกรรมด้วยกัน3กิจกรรมค่ะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะทันตแพทย์หญิงพาณีกิจบูรณะหรือว่าหมอพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะหมอพิมพ์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณอ้อมนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกคนค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยให้หมอพิมพ์ช่วยแนะนำตัวเองเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักหมอพิมพ์เพิ่มเติมอีกสักหน่อยนึงหมอพิมพ์ทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะก็พิมพ์นะคะทันตแพทย์หญิงพาณิกิจบุรณะนะคะส่วนตัวพิมพ์ก็คือทำอาชีพทันตแพทย์นะคะก็จะเน้นไปที่งานของโรคเหงือกรักษาโรคเหงือกนะคะมีทำงานทั้งในโรงพยาบาลคลินิกทันตกรรมนะคะแล้วก็มีในส่วนของคณะทันตแพทย์ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีบริษัทด้วยค่ะที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออรอลแคร์สำหรับคนที่เป็นคนแพ้ง่ายเป็นผู้ป่วยด้วยค่ะ
2: อืมค่ะนะคะเรียกว่าทำอยู่ในทุกแวดวงทุกวงการเลยจริงๆนะโรงงานในโรงพยาบาลนะทั้งในโรงพยาบาลคลินิกเนาะมีบริษัทด้วยนะแล้วก็ทราบว่างานอาสาเนี่ยงานบุญงานการกุศลก็เข้าไปร่วมด้วยไม่น้อยเหมือนกันนะคะอย่างที่ทราบนะคะว่ากำลังจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้ซึ่งคุณหมอพิมพ์ได้ไปร่วมด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ย

0: มากิจกรรมแรกกันก่อนก็คือกิจกรรม Silver Run Club For Fun วันแม่ซึ่งจะจัดวันที่8สิงหาคมนี้ที่100ปีเนาะสนาม100ปี
1: อุทยาน100ปีค่ะ
0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะที่อยู่หลังสถานีวิทยุเรานี่แหละนะคะอยู่ตรงตลาดสามย่านนี่เองเนาะกิจกรรมนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคุณหมอมาร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ยังไงคะเนี่ย
1: ก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พิมพ์ได้รับเชิญมานะคะจากคุณจอยจอยไรท์นะคะจอยไรท์ไทยแลนด์นะคะลูกขาลูกรับจ้างหลานจำเป็นนะคะคุณจอยทำกิจกรรมซิลเวอร์รันคลับนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่10ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะมาในธีมของ For Fun วันแม่นะคะเพราะว่าใกล้กับวันแม่แล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: ผู้ได้รับเชิญก็คือเป็นพิมพ์นะคะซึ่งเป็นทันตแพทย์แล้วก็มีคุณหมอชินอีกท่านนึงเป็นทันตแพทย์เหมือนกันค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะไปร่วมกันเอ๊ะแล้วกิจกรรม Silver Run Club For Fun วันแม่เอ๊ะพูดถึงเรื่องการวิ่งไม่ใช่เหรอคะคุณหมอแล้วคุณหมอฟันมาร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ยังไงแบบไหนคะเนี่ย
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะก็ความเชื่อมโยงก็อยู่ตรงที่ว่ากิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่มีการรวบรวมของเรียกว่าคนที่รักสุขภาพนะคะทุกวัยเลยนะคะก็มีตั้งแต่แบบผู้ใหญ่มีเด็กแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เรียกว่ามาได้ทุกรูปแบบเลยทั้งคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วหรือว่าคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายหรือคนที่อยากออกกำลังกายแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจจะมีข้อจำกัดอะค่ะอาจจะเดินไม่ค่อยเก่งหรือว่าอาจจะแบบไม่สบายนะคะหรือว่าบางคนที่มาเนี่ยบางทีมีนั่งรถเข็นมาแบบนี้ก็สามารถที่จะมาจอยได้เหมือนกันค่ะก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะออกจากบ้านนะคะแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองนะคะทำการเรียกว่าออกกำลังกายแบบง่ายๆตามที่ตัวเองเนี่ยเรียกว่าไหวนะคะ
0: oh.
1: คือรันของเราเนี่ยไม่ได้มาถึงแล้วก็วิ่งเลยนะคะก็คือ เราก็จะมีการมีการให้ความรู้ด้วยนะคะของผู้สนับสนุน เราที่เป็นนักกายภาพนะคะ
0: โอ้ค่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะมีสอนยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วก็ออกกำลังกาย ตามที่เราไหวนะคะที่ปลอดภัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเดินจะเป็นวิ่งอะไรได้หมดนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะมีวิ่งกันแล้วเบาๆนะคะก็จะเป็นการเดินวิ่งๆนะคะรอบๆอุทยานประมาณ3กิโลเมตรนะคะ อันนี้เท่าที่ไหวนะคะแล้วก็เราก็จะจบด้วยกิจกรรมเบาๆนะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆที่เราจะแฝงไปด้วยการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากค่ะก็จะเป็นแบบเกมเป็นเกมแบบเกมเล็กๆนะคะที่แบบว่ามีการสอนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆนะคะพิมพ์กับพี่ชินก็จะให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ตอบปัญหาทุกๆคนด้วย
0: อ๋อ Silver Run Club For Fun วันแม่ก็คือเรื่องของ For Fun เนี่ยไม่ใช่แค่สนุกแต่หมายถึงฟันและช่องปากของคุณแม่ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนั่นเอง
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะก็คือพาคุณแม่มาได้เลย
0: อ๋อค่ะอู้อันนี้น่าสนใจเนาะไม่ใช่ว่าชวนกันไปวิ่งเป็นแบบ5โล10โลเหมือนที่เราคุ้นๆกันนะแต่อันนี้ก็คือชวนมาขยับเคลื่อนร่างกายกันหน่อยนะตามศักยภาพของแต่ละท่านแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้กลับไปด้วยนะคะมากันเป็นครอบครัวนะอันนี้นะชวนให้มากันเป็นครอบครัวที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานี่เองนะคะวันที่8สิงหาคมนะคะรู้สึกจะวันเสาร์นะคะ
1: ใช่ค่ะเช้าวันเสาร์ 6:45 ค่ะ
0: ตั้งแต่เช้าเลย 6:45 นะมากันได้เลยนะคะนะกิจกรรมมีในช่วงเช้านะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ร่วมด้วยหลายภาคส่วนด้วยกันนะจับมือมาร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือหัวเรี่ยวหัวแรงก็คือ Joy Ride Thailand ลูกรับจ้างหลานจำเป็นนั่นเองนะคะที่ให้บริการเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ PMCU ซึ่งเป็นสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะยังมีในส่วนของ OK นะคะ OK นี่สะกดว่า

0: LD นะซึ่งเป็นโอแก่เนี่ยนะคะโอเคนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดูแพลตฟอร์มศูนย์รวมบริการจองนักกายภาพบำบัดวิชาชีพเพื่อไปดูแลและทำกายภาพบำบัดให้ถึงบ้านด้วยนะเมื่อครู่ที่หมอพิมพ์พูดถึงว่าจะมีการให้ความรู้คำแนะนำจากนักกายภาพด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของฮาบุกับเดนตันด้วยนะคะที่มาร่วมกันเนาะกับกิจกรรมดีๆครั้งนี้ซึ่งสำหรับ Silver Run Club นี่จัดเป็นครั้งที่10แล้วนะคะปีนี้นี่เน้นในเรื่องของ For Fun วันแม่นะ8สิงหาคมนี้มาร่วมกันได้นะตั้งแต่เช้าเลยนะคะซึ่งบทบาทเนี่ยก็คือว่าในส่วนของคุณหมอพิมพ์ก็มาในเรื่องของกิจกรรมเกมง่ายๆพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลฟันและช่องปากนั่นเองนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวและทราบว่าต่อเนื่องกันเลยคุณหมอคิวแน่นมากถัดมานะคะถัดจากวันที่8สิงหาวันอาทิตย์ที่9สิงหาคุณหมอก็มีกิจกรรมดีๆอีกแล้วเช่นกันเนาะเป็นกิจกรรมอาสาแบบนี้เช่นกันกิจกรรมกับใครที่ไหนเมื่อไหร่คะคุณหมอคะ
1: เป็นวันที่9สิงหานะคะก็จะมีกิจกรรมร่วมกับชีวมิตรค่ะก็จะเป็นเวิร์กช็อปค่ะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับคนรักสุขภาพนะคะคนที่อยากเริ่มดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็น่าจะจัดมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะมาในธีมกินดีกายดีแล้วก็สมองดีค่ะ
0: ค่ะก็ในส่วนของคุณหมอเองก็ไปให้ความรู้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันนะให้กับแสดงว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าคะ
1: กลุ่มชีวามิตรก็คือชีวามิตรเนี่ยเรียกว่ามีกลุ่มค่อนข้างกว้างเลยอะค่ะมีตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็มีนะคะวัยทำงานวัยกลางคนจนไปถึงผู้สูงอายุเลยนะคะซึ่งเขาก็จะทำทั้งในเรื่องของสุขภาพทางจิตแล้วก็ทางกายด้วยนะคะจะค่อนข้างเป็นองค์รวมแต่ว่าเวิร์กช็อปที่เป็นของวันที่9เนี่ยค่ะจะมีในส่วนของอาจารย์ที่วิทยากรนะคะที่เราเชิญมาจากภาควิชาของคณะทันตแพทย์มหิดลเลยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์เฉพาะทางด้านนี้นะคะชื่อว่าอาจารย์ดร.ศิรินทร์ทิพย์นะคะตรงนี้พิมพ์เชิญมานะคะให้ความรู้นะคะเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็อาจจะมีเรื่องใหม่ที่ทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนลองเรียกว่าลองเปิดใจศึกษากันคือเรื่องของการกลืนค่ะ
0: โอ้
1: ใช่ค่ะคือคนอาจจะแบบเคยได้ยินมาว่าผู้สูงอายุเวลาสำลักเนี่ยค่ะบางทีมันเปลี่ยนชีวิตเลยสำลักบางทีติดเชื้อสำลักแล้วก็มีอะไรตามมาเยอะแยะนะคะแต่ว่าในการสำลักเนี่ยมันคือปลายเหตุนะคะการสำลักเนี่ยป้องกันได้ด้วยการกลืนที่ดีก็จะมีเวิร์กช็อปใช่ค่ะคุณหมอซินทิพย์ก็จะมาสอนเรื่องของการกลืน
0: แล้วก็ความน่าสนใจ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สนใจอยากจะไปร่วมรับฟังด้วยร่วมกิจกรรมด้วยนี่เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะของชีวมิตรจะสามารถที่จะสมัครได้ที่อาจจะเป็น Facebook ของชีวมิตรเองนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะตรงนี้จะรับจำกัด25คนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะในเพจของชีวมิตรนะคะจะจัดวันที่9สิงหาคมนี้นะคะอ๋อทราบว่าคุณหมอเองเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวถึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลฟันดูแลช่องปากต่างๆแบบนี้จนกระทั่งนำไปสู่เรื่องของการคิดค้นเรื่องของยาสีฟันขึ้นมาค่ะตรงนี้อยากให้คุณหมอช่วยแบ่งปันช่วยบอกเล่าหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีที่มาที่ไปยังไงแล้วยาสีฟันที่ว่าเนี่ยมันแตกต่างจากทั่วไปยังไงครับคุณหมอคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้อาจจะขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะในสมัยที่พิมพ์เป็นเด็กนะคะพิมพ์มีคนในครอบครัวนะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วเราก็เรียกว่าผ่าน

0: ผ่านขั้นตอนการรักษามะเร็งต่างๆไปพร้อมๆกับคนในครอบครัวค่ะเราก็จะมีเรียกว่ามีประสบการณ์มีความรู้สึกที่เข้าใจผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระดับหนึ่งว่าจะต้องผ่านอะไรบ้างตั้งแต่รับรู้ว่าเป็นมะเร็งการรักษามะเร็งในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะของผลข้างเคียงของการรักษามะเร็งโดยการฉายรังสีเคมีบำบัดอะค่ะก็คือมีภาวะช่องปากอักเสบก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ใช่ค่ะก็คือผิวในช่องปากเนี่ยมันเกิดอักเสบเป็นแผลเหมือนกับเราเป็นร้อนในแบบหลายๆตำแหน่งพร้อมๆกัน
1: อืม
0: ใช่ค่ะซึ่งเกิดจากตัวยาเคมีใช่
1: จะลำบากเรื่องของการอย่างเช่นกลืนน้ำลายหรือว่ากินอาหารต่างๆด้วยใช่ไหมคะกลืนน้ำดื่มน้ำอะไรพวกนี้อาหารต่าง
0: ๆใช่ค่ะการทานอาหารธรรมดาก็จะลำบากขึ้นมาเลย
1: คือนึกถึงเราเป็นร้อนในแค่จุดเดียวเราก็รู้สึกได้แล้วนะแต่อันนี้คือมันเหมือนกับเป็นหลายจุดอยู่ในช่องปากใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเดิมทีผู้ป่วยโดยส่วนมากนี่จะต้องทำยังไงคะมีวิธีในการแก้ไขอะไรยังไงหรือว่าจัดการยังไงได้บ้างคะ
0: ไอ้ภาวะสุขภาพภาวะที่มีช่องปากอักเสบอะค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่ว่าพบว่ามีค่อนข้างเยอะนะคะในผู้ป่วยที่อาจจะได้รับการฉายรังสีที่บริเวณใบหน้าและขากรรไกรร่วมด้วยนะคะกรณีที่คนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งที่บริเวณใกล้ๆใบหน้าอาจจะเป็นอย่างที่ขากรรไกรเพดานปากที่จมูกอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่ามีการฉายรังสีเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็จะทำให้มันชัดเจนให้มันรุนแรงขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะไปส่งผลไม่ใช่แค่เรื่องของการทานอาหารแต่มันจะทำให้คนไข้คนนั้นนะคะดูแลช่องปากตัวเองได้ยากด้วยก็คือแปรงฟันก็จะค่อนข้างลำบากค่อนข้างเจ็บก็เลยทำให้สุขภาพช่องปากอะค่ะแย่ลง
1: จากเองให้มันเป็นความทรงจำเนาะเติบ
0: ค่ะ
1: เนาะพอมาถึงวันที่เราได้เรียนทันตะเนาะเรียนเป็นทันตแพทย์เนาะจนกระทั่งเติบโตมาเนี่ยเลยเป็นแรงบันดาลใจให้คิดเรื่องยาสีฟันตรงนี้ซึ่งยาสีฟันตัวนี้มันจะแตกต่างจากทั่วไปยังไงแล้วมันจะช่วยในกรณีผลกระทบในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งอย่างนี้ได้ยังไงบ้างหรอคะ
0: ต้องเรียนว่าในการดูแลสุขภาพช่องปากทั่วคนในคนทั่วไปนะคะแม้แต่คนที่ไม่เป็นมะเร็งอะค่ะการแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็การใช้ไหมขัดฟันใช้แปรงซอกฟันบริเวณซอกฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคะที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าproduct เหล่านั้นนะคะเมื่อเอามาใช้กับคนที่ช่องปากอยู่ในภาวะที่เขากำลังบอบบางอะค่ะมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้สดชื่นนะคะมันกลายเป็นว่ามันแสบแล้วมันก็ใช่ค่ะมันกลายเป็นแสบแทนนะคะ
1: เราก็แรงเกินไปสำหรับผู้ป่วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือคนทั่วไปเนี่ยค่ะอาจจะใช้ได้รู้สึกว่าเย็นสดชื่นแต่พอเป็นคนที่มีแผลอยู่ในปากอะค่ะมันกลายเป็นความเจ็บปวดเราก็เลยมองว่าพอเรามาทำงานทันตแพทย์เราได้กลับมาเจอผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ต้องผ่านการฉายรังสีเคมีบำบัดแล้วก็พบว่าปัญหาที่เขาดูแลช่องปากได้ยากเนี่ยมันยังอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะในท้องตลาดไม่ค่อยมีโปรดักที่มันมีความอ่อนโยนมากๆโดยที่ยังคงประสิทธิภาพอื่นๆไว้ครบอะค่ะเราก็เลยเอาจุดเนี้ยค่ะมาพัฒนานะคะโดยที่ชายยังมีคุณสมบัติที่ทันตแพทย์แนะนำครบอยู่มีฟลูออไรด์เพียงพอแล้วก็มีผงขัดละเอียดนะคะไม่ทำลายผิวฟันนะคะแล้วก็ไม่มีสารที่ทำให้ระคายเคืองมากขึ้นไม่มีสารที่ทำให้แสบให้เย็น
1: อ๋อ
0: แล้วก็ไม่มีพวกสารลดแรงตึงผิวนะคะคือสารลดแรงตึงผิวเนี่ย

0: ันจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกสะอาดแหละค่ะพวกฟองอะไรแบบเนี้ยเราใช้เราก็รู้สึกว่ามันเอียดเอียดมันสะอาดนะคะแต่ในคนที่ปากเขาเป็นแผลเขาบางอะค่ะมันจะกลายเป็นทำให้ปากเขายิ่งแห้ง
1: โอ้มีผลแบบนี้ด้วยเหมือนกันเน
0: า
1: ะซ
0: ึ่
1: งก
0: ็
1: ต่างกันไปจากคนปกติทั่วไปทราบว่าหลังจากทำตัวนี้ได้สำเร็จแล้วคุณหมอนี่ทำบุญด้วยการทำแล้วก็แจกให้ขับผู้ป่วยแล้วก็เอาไปให้ตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นโครงการแบ่งปันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อืมค่ะ
0: ค่ะก็โครงการเริ่ม
1: ตอนนี้ก็ค่ะ
0: เริ่มโครงการตั้งแต่ตอนที่พัฒนาเสร็จเลยนะคะก็คือพอพัฒนาเสร็จแล้วเราก็พยายามทำมาตรฐานให้ปลอดภัยนะคะก็คือมีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับทุนมานะคะเราก็เอาไปทดสอบค่ะว่าแบบไม่เกิดการแพ้ในผู้ใช้นะคะมีความอ่อนโยนมีมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วเราก็เอาไปทำโครงการบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ไม่มีทุนทรัพย์นะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลช่องปากได้นะคะผ่านช่วงเวลาที่เขาจะต้องรักษาโรคเนี่ยไปให้เรียกว่าให้ทรมานน้อยที่สุดอะค่ะ
1: ค่ะนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่คุณหมอเริ่มทำโดยส่วนตัวเองด้วยนะสำหรับโครงการเดนตัลปันรอยยิ้มใช่ไหมคะนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการและทราบว่าตอนนี้ก็เชิญชวนนะผู้ร่วมสนใจเนาะบุคคลทั่วไปเนี่ยนะให้มาร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าซื้อ1หลอดอ่ะก็จะร่วมบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งด้วย1หลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมสนับสนุนกันได้เนาะตัวเองก็ได้สุขภาพปากและฟันที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ร่วมบุญนะคะให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่ยากไร้เนาะที่จะสามารถนำยาสีฟันเนาะที่อ่อนโยนแบบนี้ไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็ยังสามารถที่จะติดต่อไปได้ใช่ไหมคะคุณหมอไปร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กันได้ใช่ไหมคะเนาะก็พิมพ์โครงการเข้าไปแล้วกันคุณผู้ฟังเดนตัลปันรอยยิ้มนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งโครงการนะที่น่าสนใจนะที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็ร่วมบุญกันได้นะคะโครงการเดนตัลนะคะเดนตัลปันรอยยิ้มนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะที่เริ่มมาจากคุณหมอผู้หญิงแสนสวยตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะนะแล้วก็ชวนคนใจบุญมาร่วมกันแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วมีกิจกรรมอะไรดีๆจะชวนคุณหมอมาร่วมพูดคุยแบ่งปันกันอีกนะคะนะก
0: ่
1: อนจากกันวันนี้ได้เลยค่ะนาทีสุดท้ายครึ่งนาทีท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากฝากเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็อย่างแรกก็คือขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็จะขออนุญาตโปรโมทโครงการปันรอยยิ้มนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยรอยโรคในช่องปากแล้วก็ผู้สูงอายุอยู่นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราได้เลยนะคะเราก็จะทำการส่งผลิตภัณฑ์ไปช่วยนะคะส่วนคนผู้ฟังที่ไม่ใช่บุคลากรการแพทย์นะคะสามารถที่จะสนับสนุนโครงการนี้ได้ด้วยการซื้อสินค้าคือเพราะว่าทุกหลอดที่ซื้อค่ะเราก็จะบริจาคอีก1หลอดเข้าโครงการค
1: ่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะวันนี้มีมาฝาก3กิจกรรมเลยนะคะไปเลือกกันได้เลยนะคะร่วมด้วยทุกกิจกรรมก็ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหมอพิมพ์มากๆค่ะทันตแพทย์หญิงพานีกิจบูรณะนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม

0: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันค่ะวันนี้กลุ่มบริษัทบางจากร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตซาฟและสนับสนุนเครื่องดื่มอินทนิลแก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลกลุ่มบริษัทบางจากร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้มอบบัตรเติมน้ำมันบางจากสำหรับรถประกอบอาหารของโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและรับน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากโรงครัวพระราชทานเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF พร้อมนำรถอินทนิลโมบายให้บริการเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและผู้ปฏิบัติภารกิจในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจากการที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อสนองพระปณิธานของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในยามยากโดยเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นสูตรอาหารที่ทรงใส่พระทัยในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยมีรสชาติอร่อยและรับประทานได้สะดวกนั้นเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยนางกลอยตาณทลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาชนมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากมูลค่า 500,000 บาทให้แก่นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการและดร.สายลมวงศาสุรักษ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิด้านการจัดหารายได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยขณะที่บริษัท BSGF จำกัดบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้รับน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากการทอดไก่ที่โรงครัวพระราชทานนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตซาฟเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้บริษัทบางจากรีเทลจำกัดนำรถอินทนิลโมบายให้บริการเครื่องดื่มอินทนิลแก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและผู้ปฏิบัติภารกิจในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโดยจะให้บริการจนถึงวันเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ100วันสัตมวานในวันที่18กันยายน2569นี้ค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคุณผู้ฟังทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะหรือว่าจะไปรับฟังเราผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กันกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เราเข้าช่วงใกล้วันหยุดเราจะเน้นเรื่องกินกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังกินหลากหลายรูปแบบเลยทั้งอะไรที่มันเอ๊ะของดีต่อสุขภาพดูเหมือนจะไม่มีขอแก้ไขใหม่มันจะเป็นอะไรอะไรที่เป็นปัญหาสุขภาพแต่ว่ามีจากทั้งยุโรปและจากเอเชียใกล้บ้านเราแต่ว่าเริ่มกันที่ใกล้ๆบ้านก่อนอย่างที่เกาหลีใต
4: ้
3: อันนี้ดิฉันฟังจากคุณจารุพรแล้วดิฉันก็ฟังเกริ่นๆมาก็เห็นภาพของซีรีส
4: ์
3: ที่ดูกันแล้วก็จะมีวัฒนธรรมของเกาหลีใต้อย่างหนึ่งคือการดื่มที่แบบส่วนตัวดิฉันไม่ค่อยดื่มก็จะรู้สึกว่าโอ้มันหนักหน่วงเหลือเกิน
4: เขาดูดื่มกันดุเนาะ
3: ดุเนาะใช่คำนั้นแหละ
4: ดื่มกันเก่งแบบถ้าสังเกตดูจะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็ดื่มกันทั้งนั้นเลยถ้าภาพติดตาเราก็แบบไปร้านแบบร้านปิ้งย่างหมูสามชั้นกินคู่ผักแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มแกล้มหรือยังบางทีก็เป็นร้านไก่ทอด
3: โอ้ใช่
4: มันจะเป็นเมนูคู่กันเขาจะเรียกกันว่าไก่ทอดกับเบียร์เนาะจะชอบกินคู่กันอะไรแบบนี้สั่งเดลิเวอรี่มาหรืออะไรก็เป็นภาพจำที่แบบทางการเกาหลีก็พยายามผลักดันให้คนได้แบบซึมซับกันเวลาแบบนึกถึงเกาหลีใต้อยากกินอะไรพวกนี้ก็ต้องแบบเกาหลีใต้เกาหลีใต้เกาหลีใต้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูผลสำรวจที่เกาหลีใต้จริงๆดีกว่ามีผลสำรวจออกมานะคะว่าอัตราการดื่มเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายเกาหลีใต้ดื่มน้อยลงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงกลับพบว่าผู้หญิงที่มีอายุ30ไปเนี่ยดื่มมากขึ้น
3: อ้าว
4: ค่อนข้างจะส่วนทางกับในความคิดของใครหลายๆคนด้วยนะคะเป็นทางด้านของสำนักงานควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้หรือว่า KDCA เขาก็มีการเผยแพร่การวิเคราะห์ผลนี้ออกมานะคะเขาก็บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดื่มมากเกินไปเขาเน้นว่าเป็นในช่วงแบบวันหยุดฤดูร้อนเลยแบบเกาหลีใต้เองก็มีแบบวันหยุดยาวเหมือนบ้านเราเหมือนกันแล้วพอหยุดเนี่ยคนก็จะดื่มกันมากขึ้นก็คือเผยแพร่ผลสำรวจนี้ออกมาเพื่อแบบเผื่อใครเห็นจะได้แบบฉันจะดื่มต่อดีไหมนะหรือว่าฉันจะลดดีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งผลการวิจัยผลการสำรวจนี้เขาไปอ้างอิงจากแบบสำรวจสุขภาพเมื่อปี2025ซึ่งเป็นการสำรวจประจำปีของผู้ใหญ่ประมาณ 230,000 คนที่มีอายุ19ปีขึ้นไปนะคะก็จะไปติดตามพฤติกรรมด้านสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของการแพร่กระจายของโรคเรื้อรังต่างๆโดย KDCA นะคะมีการกำหนดนิยามของการดื่มที่มีความเสี่ยงสูงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณดื่มโซจูมีโซจูด้วยเนาะเครื่องดื่มขึ้นชื่อบ้านเขาโซจู7ช็อตขึ้นไปหรือว่าเบียร์5กระป๋องขึ้นไปในครั้งเดียวอันนี้ถือว่าเป็นการดื่มที่แบบดื่มเยอะสร้างความเสี่ยงสูงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเกณฑ์ก็คือจะเป็นโซจู5ช็อตหรือว่าเบียร์3กระป๋องขึ้นไป
3: อ๋อเหมือนผู้ชายนี่ทนได้เยอะกว่า
4: ใช่ประมาณนั้นซึ่งทั้ง2เกณฑ์นี้

จะใช้กับการดื่มอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะโดยถ้าเกิดไปดูภาพรวมเขาบอกในเกาหลีใต้เนี่ยผู้ใหญ่ประมาณ 57.1% ดื่มกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง 33.7% ดื่ม

0: กับผู้ชายนะคะตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ20ปีจนถึง70ปีขึ้นไปเลยในขณะที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดไปดูฝั่งผู้หญิงเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุเลยยกเว้นสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าผู้ชายเนี่ยก็ยังคงมีอัตราสูงกว่าผู้หญิงในทุกตัวชี้วัดอยู่ดีโดยเขาบอกว่าโดยปัญหาการดื่มเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มวัยกลางคนครึ่งหนึ่งของผู้ชายในวัย30 40และ50ปีก็ยังดื่มหนักตัวดิฉันเองมองว่าเป็นเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่แบบเป็นวัยทำงาน
1: อ
0: ะ
1: มันเป็นการเข้าสังคมไหม
0: ใช่ดิฉันว่าวัฒนธรรมจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นประมาณหนึ่งอาจจะแบบมีเลิกงานแล้วแบบก็ต้องไปสังสรรค์บ้างแต่อาจจะแบบไม่เชิงแบบเท่าญี่ปุ่นจ๋าที่แบบอาจจะหลีกหนีไม่ได้เลย
1: แต่ดูดิฉันไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าความรู้สึกเหมือนมันคล้ายๆกันมากๆ
0: คล้ายๆกันใช่
1: เหมือนกับเลี่ยงไม่ได้อะ
0: โอ้ก็เหมือน
1: เดี๋ยวไม่เติบโต
0: ประมาณนั้นเลยก็คือต้องไปเข้าสังคมกระชับมิตรอะถ้าเราออกจากวงคนแรกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโดนอะไรเสียบหลังก็บ้างหรือเปล่า
1: หรือไปกับหรือผู้ใหญ่ชวนแล้วก
0: ็
1: ต้องไปอย่างเงี้ย
0: ปฏิเสธได้ยากนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าผู้ชายมากกว่า1ใน5ในวัย40แล้วก็50ปีเนี่ยมีพฤติกรรมการดื่มที่มีความเสี่ยงสูงเลยค่ะส่วนในกลุ่มผู้หญิงการดื่มหนักเนี่ยมีอัตราสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ20ปีคิดเป็น 34.2% รองลงมาก็คือกลุ่มอายุ30ปีคิดเป็น 26.6% แต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของ KDCA ก็บอกนะคะว่าการวิเคราะห์นี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าพฤติกรรมการดื่มโดยรวมของชาวเกาหลีใต้เนี่ยดีขึ้นแต่ผู้ชายในวัย30 40แล้วก็50ปีก็ยังคงมีอัตราการดื่มหนักแล้วก็การดื่มที่มีความเสี่ยงสูงในแต่ละเดือนสูงอยู่ดีส่วนผู้หญิงอายุ30ปีขึ้นไปก็มีอัตราทั้ง2อย่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเขาก็เตือนมาว่าการดื่มหนักและการดื่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการเพิ่มโรคต่อการบาดเจ็บแล้วก็การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ทุกคนก็ควรที่จะละเว้นจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมของโลกดิฉันเห็นหลายๆประเทศรวมถึงบ้านเราเองนะก็มีการสะท้อนจากเจ้าของที่แบบเขาเป็นเจ้าของร้านสถานบันเทิงหรือว่าผู้ที่แบบเปิดสถานประกอบการที่แบบอาจจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็สะท้อนกันมาว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยดื่มแล้ว
1: นั่นเหรอ
0: ใช่ดื่มลดลงกันเยอะมากพอสมควรคือหลายๆร้านก็จะมีการแบบปรับเทรนด์คือช่วงนี้ที่ฉันเห็นคนออกไปออกกำลังกายกันมากขึ้น
1: ออกก็จริง
0: ใช่คือเวลาโพสเมื่อก่อนอาจจะแบบเป็นแบบอุ๊ยออกไปชนแก้วกับเพื่อนแฮงเอาท์ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบเข้าสังคมเนาะโพสลงโซเชียลแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากแม้กระทั่งอาจสะท้อนเลยใกล้ตัวเพื่อนดิฉันบางคนที่เมื่อก่อนสมัยเรียนอาจจะแบบโอ้โหทุกร้านเนี่ยต้องรู้จักเขาเลยอะ และเขาก็รู้จักทุกร้านย่านสถานการเรียนที่เราเรียนด้วยกันแต่คือระยะหลังมานี้ก็คือลดลงแล้วก็หันไปแบบเข้าสังคมที่แบบเป็นคอมมูนิตี้ที่มันค่อนข้างจะแบบเฮลตี้ออกกำลังกายหันไปแบบอาจจะไปวิ่งก็ได้เข้าฟิตเนสมากขึ้นอะไรแบบนี้ไม่ก็แบบสรรหาอาหารที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่องของการออกไปแบบแฮงเอาท์หรืออะไรก็มีบ้างแต่ก็แบบจะน้อยลงเหมือนแบบก็เอาแบบสังคมอ่ะอาจจะแบบนานๆหลายเดือนครั้งทีแต่แบบมันไม่ได้ถี่เขาเมื่อก่อนอะไรอย่างนี
1: ้แต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกเทรนด์สุขภาพอ่ะมาแรงจริงแล้วมาแรงในชนิดที่ว่าแบบคือไม่สนใจไม่ได้
0: อ
1: ่
0: ะใช่ใช่ใช
1: ่คือเหมือนเป็นภาษาอังกฤษเรียก peer pressure เนาะแรงกดดันของคนรับตัวมันแบบเหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม
0: อ่ะใช
1: ่พากันไปออกกำลังกายทั้งหมดแต่ว่ากลุ่มคนที่ดิฉันรู้จักคือเอาทุกอย่างออกกำลังกายก็ออกพักผ่อนก็ดื่มสงสัยน่าจะรักษาสมดุล
0: อาจจะเป็นบาลานซ์อีกแบบหนึ่ง อย่างที่ฉันเห็นแบบมันก็จะมีร้านแบบถ้าบ้านเราก็เรียกกันแบบเป็นร้านเหล้าเนาะแบบย่านแบบใจกลางเมืองชื่อดังเลยเขาเพิ่งเปิดแบบดิฉันอะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเป็นช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนกลางคืนอาจจะแบบเปิดเป็นแบบสถานบันเทิงเหมือนเดิมแต่กลางวันเขาก็เปิดเป็นแบบคอมมูแบบชวนคนมาเต้นแอโรบิกกันอะซึ่งกระแสตอบรับดีมาก
1: ลดเลยนะ
0: คือบนเวทีก็มีคุณครูสอนเต้นแอโรบิกแล้วคนที่ไปอ่ะก็คือแต่ละคนก็แบบสวมชุดออกกำลังกายสวยๆที่แบบตัวเองชอบกันแบบมั่นใจกันแล้วก็ไปเต้นออกกำลังกายในร้านนั่นแหละมันก็เป็นแบบกระแสที่ดี
1: มิติ
0: ในเมื่อถ้าเกิดว่ากลางคืนเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้มากเท่าเดิมก็อ่ะกลางวันปรับเปลี่ยนพื้นที่
1: เป็นมุมธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกัน
0: ใช่คือปรับตัวได้ดีแต่ก็แบบไม่ได้ทิ้งอะไรไปสักอย่างอ่ะ
1: กับอีกอย่างนึงที่เห็นแล้วน่า

0: อันนั้นมองแบบเอาว่าตัวเองอายุไม่น้อยแล้วก็แล้วกัน ไปแถวๆมหาวิทยาลัยตอนกลางคืนกลางค่ำกลางคืนสมัยก่อนน่ะก็ร้านนมกับร้านเหล้าพอๆกัน
1: เออ
0: แต่เดี๋ยวนี้แอบเห็นเออร้านนมคนก็นั่งเยอะเนาะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: เด็กๆทั้งนั้นเลย
1: เออ
0: แต่สี่ห้าทุ่มแล้วนะก็เออแต่ก็โอเคแหละ
1: เข้าสังคมแบบใหม่อ่ะบางทีแบบหลายๆคนช่วงนี้ที่บอกคือถ้าเราอยากมีหุ่นที่ดีอ่ะพอเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันไปทำลายหมดเลยใช้เวลาสร้างมาทั้งเดือนอ่ะดื่มคืนเดียวนี่ก็พังได้เหมือนกันนะ
0: มีเขาก็บอกบวมน้องบวมน้ำอะไรกันใช่ไหม
1: แบบเสียค่าฟิตเนสไปค่าอาหารเนี่ยพวกโปรตีนอาหารที่มันมีโปรตีนสูงๆเนี่ยราคาก็สูงตามนะ
0: อืม
1: ดูมันจะไม่คุ้มเท่าไหร่ไง
0: ก็การตระหนักรู้ก็เพิ่มขึ้นนะคะเราจะสังเกตเห็นพวกแบบแคมเปญที
1: ่ อ
0: ะไรนะวิ่งกี่กิโลแลกอะไรได้ฟรี
1: นี่ดิฉันเห็นไทย VBS ก็เดี๋ยวมีกิจกรรมวิ่งกันเหมือนกัน
0: เ
1: ผื่อคุณผู้ฟังสนใจไปดูกันได้ดิฉันเห็นว่าเป็นการวิ่งดิฉันปัดหนีไปแล้ว
0: อ๋อให้คุณผู้ฟังไปหาข้อมูลเอาเอง
1: ใช่
0: สนใจ
1: เพราะดิฉันหนีเลยถ้าเป็นการวิ่งคาร์ดิโอดิฉันไม่เอาเลย
0: อาจจะไม่ใช่ทาง
1: เออค่ะ
0: นะคะแต่ก็เนี่ยแหละสำคัญเหมือนกันทั้งการออกกำลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอเพื่อหัวใจเนาะแล้วก็การสร้างมวลกล้ามเนื
1: ้
0: อคอยพยุงกระดูกเอ่ยอะไรเอ่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือตอนอายุน้อยก็ต้องพยุงนะแล้วเมื่อเราพูดถึงสุขภาพถ้าพูดถึงอาหารสุขภาพคุณนึกถึงอะไรก่อน
1: ก็สลัดแล้วก็พวกแบบเนื้อไก่ที่มันแบบโปรตีนสูงสูงอ่ะเวเอ้ยนมพืชอะไรอย่างเงี้ย
0: ให้จำกัดความแบบเป็นชาติหรือพื้นที่อะไรเงี้ยเกาหลีเฮลตี้ไหมก็ไม
1: ่ดิฉันไม่ค่อยแอบแป้งเยอะของทอดก็เยอะในหัวดิฉันน่ะจะเป็นแบบฝั่งยุโรป
0: เมดิเตอร์เรเนียนไหม
1: แบบนั้น
0: อันนี้คือติดท็อปของโลกแล้วถ้าเราพูดถึงอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาจจะนึกถึงอิตาลีไหมคะนอกจากยังไม่พูดถึงพิซซ่าเนาะอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง
1: ตัดไปก่อน
0: แต่จริงๆพิซซ่าเขาโดยต้นฉบับจริงๆมันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่มากแต่ก็จะมีอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่เราน่าจะรู้จักกันดีคุณผู้ฟังก็จะมีพวกแบบมะกอกน้ำมันมะกอกอะไรต่างๆที่มันดีต่อหัวใจไม่ใช่ดีต่อใจธรรมดา คือดีต่อสุขภาพหัวใจของคุณ เพราะว่าอะไรอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมีทั้งผักทั้งพวกแบบตระกูลถั่วถั่วสารพัดชนิดถั่วแบบอะไรนะถั่วลูกไก่เหรอภาษาไทยเรียกชิกพีสที่หน้ามันเหมือนไก่แหลมๆ
1: อ
0: ่ะถั่วลูกไก่น่าจะแปลไม่ผิด ถั่วหลายๆชนิดเยอะมากน้ำมันมะกอกเนี่ยสำคัญธัญพืชปลาแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าคนเขาพูดกันว่ามันดีเพราะว่ามีงานวิจัยมาแล้วจากแพทย์จากนักโภชนาการว่าคือเก่าแก่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950ว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจริงๆทำให้คนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของอิตาลีมีอัตราการเกิดโรคหัวใจน้อยกว่าที่อื่น
1: ๆ
0: ก็เลยเป็นที่รับรู้กันมาหลายสิบปีละว่าเนี่ยแหละคือตัวเลือกของอาหารที่ดีต่อสุขภาพถ้าคุณอยากจะไปสายสุขภาพแต่ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ไม่ใช่เรื่องของสุขภาพดีคือมันกลายเป็นว่าที่เกริ่นมาทั้งหมดว่าอิตาลีเป็นบ้านของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่ดีต่อสุขภาพอาจจะไม่ใช่อาจจะยังนะในปัจจุบันเพราะเขาบอกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าไปดูเด็กๆวัยรุ่นในอิตาลีเนี่ยนะคุณผู้ฟังปัญหาของการมีน้ำหนักเกินเป็นปัญหาใหญ่มากแบบมากเลยทีเดียวเพราะอะไรมีเคสตัวอย่างของน้องคนหนึ่งชื่อซาวาทอร์อายุ17ปีน้ำหนัก170กิโลกรัมเขาไม่ได้บอกความสูงว่าน้องเนี่ยสูงเท่าไหร่แต่ว่า170กิโลกรัมกับอายุเท่านี้ไม่แน่ใจกระดูกอะไรเติบโตครบ 100% หรือยังแต่ว่าก็เป็นว่าเดินอะไรได้ยากแล้วใช้ชีวิตยังไงผูกเชือกรองเท้าลำบาก
1: ค่ะ
0: จะเดินทางไปไหนมาไหนเขาจะชอบขี่เป็นสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์เวสป้าอย่างเงี้ยมันก็ยากแหละแล้วก็คือถึงขนาดที่ว่าสัปดาห์หนึ่งอะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ฟังล้อแตกยางแตกหลายรอบเคยแบบมากสุดคือ7ครั้งใน1สัปดาห์

0: ด้วยความที่น้ำหนักตัวบวกกับอะไรต่างๆคุณแม่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องคือกินตลอดเวลาแล้วซาวาทอร์ก็ไม่ใช่คนเดียวในบรรดาเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นในอิตาลีที่ต้องใช้ชีวิตด้วยการเป็นโรคอ้วนตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วรู้สึกว่าอาการไม่ใช่อาการดีกว่าต้องบอกว่าสถานการณ์ของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าทางใต้อะเจอหนักสุด
1: อ้าว
0: โอ้จากที่เราบอกเนาะว่าเป็นแหล่งอาหารของเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็อยู่ใต้ของอิตาลีไง
1: ใช่
0: ปรากฏว่าในภูมิภาคแคมปาเนียเด็กอายุ8ถึง9ขวบมากกว่า 40% มีภาวะน้ำหนักเกิน8 9ขวบนี่ปออะไรเอง
1: ประมาณปอเดี๋ยวฉันต้องนับนิ้วก่อนป3 ป4ประมาณเนี้ยค่ะ
0: ก็ประถม
1: ใช่กลางกลางแล้วอ่ะ
0: บ้านเรายังตัวเล็กตัวน้อยกันอยู่เลย
1: ใช่แล้วประเด็นคือมันช่วงอายุมันแคบมากเลยนะแค่8 9เองอ่ะ
0: ใช่ตัวเลขที่เขาให้มันแล้วก็อย่างอีกตัวอย่างนึงชานเมืองเนเปิลส์เราจะได้ยินชื่อบ่อยเนาะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าได้กลายเป็นคือได้ฉายาที่ไม่มีใครอยากได้เลยอ่ะเมืองหลวงแห่งเด็กอ้วน
1: อุ้ย
0: คืออัตราส่วนของเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเยอะไม่ได้เป็นบูลลี่อะไรกันนะคุณผู้ฟังบอกไว้ก่อนว่าคือ
1: มันก็สะท้อนถึงสถานการณ์ในพื้นที่อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เป็นบางทีมันเป็นมากกว่าคำอธิบายรูปร่างแหละมันเป็นเรื่องโรคด้วยก็ถือเป็นอะไรที่น่าตกใจสำหรับประเทศที่เป็นบ้านของอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนและไม่ใช่แค่สถิติในระดับท้องถิ่นนะถ้าไปดูในยุโรปองค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้เด็กอิตาเลียนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่น้ำหนักเกินมากที่สุดในทวีปยุโรปเลยนะคะซึ่งเด็กๆหลายๆคนเหมือนอย่างน้องซาวาทอร์ที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้องรอรับการผ่าตัดทีนี้คุณหมอที่เขาจะผ่าตัดให้เนี่ยเขาชื่อคุณหมอซอนย่า15ปีแล้วที่ให้การรักษาคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนแล้วก็อาการค่อนข้างหนักคุณหมอบอกว่าทำงานมาเป็น10ปีนะส่วนใหญ่อะคนไข้คืออายุ50บวก50ขึ้นไปแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะเคลื่อนที
1: ่ระบบเผาผลาญไม่ได้ดีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เคลื่อนไหวยากลำบากก็มาผ่าตัดดีกว่าชีวิตจะได้ดีขึ้นกลายเป็นว่าทุกวันนี้เด็กที่สุดนะ16ปีคุณหมอเนี่ยได้รักษาคนไข้ตั้งแต่คนไข้ยังเป็นวัยรุ่นเลยไม่ได้เป็นอายุเยอะอีกต่อไปแล้วแล้วคุณหมอบอกว่ารู้สึกว่าสถานการณ์มันน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ในเด็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะและการผ่าตัดที่คุณหมอทำเนี่ยเป็นยังไงเขาจะตัดเอากระเพาะอาหารออกไปสูงสุดคือ 90%
1: ฮะ
0: ตัดเนื้อที่กระเพาะเราได้ยินบ่อยเนาะผ่าตัดกระเพาะผ่า
1: ตัดกระเพาะ
0: บ้านเราก็ฮิตทำกัน
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้มีนี่ด้วยปักปากกา
0: ปักปากกาก็ยังไม่น่ากลัวเท่าตัดกระเพาะคือเป็นยังไงกินไม่ได้สิคะก็จากกระเพาะสมมติคุณกินข้าวได้10ช้อน
1: ก็คือความที่เก็บความจุมันหายไปอ่ะนะ
0: สมมติ10ช้อนคุณอิ่มอ
1: ่
0: ะคุณก็เหลือช้อนเดียวอิ่มเพราะมันหายไป 90% ใช่ไหมอันนี้ใดๆคือที่ฉันเคยฟังคนที่เขาไปผ่ามานะคือเขาอาจจะเผื่อว่าแบบอีกหน่อยมันอาจจะขยายได้อีกแต่การใช้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยนะ
1: ใช
0: ่คือถ้ากินเยอะไปนี่คือย้อนออกมาเลยนะ
1: ใช่
0: ซึ่งพอปัญหาโรคอ้วนมันเยอะขึ้นในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงเนี่ยก็กลายเป็นว่าความต้องการที่จะเข้ารับการผ่าตัดแบบนี้หูสูงขึ้นมากแต่อย่างเคสของสวทที่รอจะเข้าไปผ่าตัดปรากฏพอตรวจแล้วผ่าไม่ได
1: ้ฮะ
0: น้ำหนักตัวเยอะเกินไปมันอันตราย
1: อ๋อมันเสี่ยงเนาะเวลาวางยามันมีผลหมดเลยอะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนั่นจึงกลายเป็นทำให้เขาได้ตัวเลือกที่คุณพูดมาคือการปักปากกาปักปากกาคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือได้ยินแค่ปักปากกาแล้วไม่ได้เคยศึกษารายละเอียดมันคือการฉีดฮอร์โมนชื่อว่า GLP-1 เนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มมันก็จะทำให้ความอยากอาหารลดลงแล้วก็สำหรับซาวาทอร์เนี่ยก็คือจะใช้ไอ้เจ้าฮอร์โมนจากปากกาตัวเนี้ย ทำให้น้ำหนักตัวลดลงก่อน

0: ่อนพอขนาดตัวลดลงแล้วถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ค่อยไปผ่าตัดเป็นลำดับถัดไปแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมอิตาลีที่เคยเป็นต้นแบบของการกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่มันเฮลตี้ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้แทนเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าจากที่เขาบอกเขาใช้คำพูดแบบนี้นะเขาบอกว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแบบดั้งเดิมเนี่ยคนท้องถิ่นบอกว่าหายไปแล้วแพทย์เองก็ดีผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในสถาบันวิจัยเกี่ยวกับความยั่งยืนการเดี๋ยวนี้เขาฮิตเน
1: า
0: ะการชะลอวัย
1: ใช่
0: อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเหลือคนอิตาเลียนเนี่ยแค่ 10% เท่านั้นที่ยังกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแบบเดิมๆอยู่แล้วปัจจุบันอาหารอิตาเลียนกลายเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเขาเรียกมันว่า 5Ps ก็คือตัว P 5ตัวนะฮะพิซซ่าพาสต้าpotatoes มันฝรั่งโปรตีนก็คือโปรตีนแล้วก็ปาเน่คือขนมปังฟังมาแต่ละอย่างไม่ได้เลยนะ
1: ส่วนใหญ่เหมือนองค์ประกอบจะเป็นแป้งไปซะหรือเปล่า
0: แป้งน้ำมันนั่นแหละเต็ม
1: เออ
0: ซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นแค่แบบบางพื้นที่เป็นทุกที่ในประเทศค่ะเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเจนมากอย่างสมมติเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นขายวางขายของอ่ะก็จะเห็นแต่ของที่มัน process เยอะๆพวกแบบแฮมได้อะไรแล้วก็พวกแบบพิซซ่าที่มันทำ
1: สำเร็จรูป
0: ถูกต้อง
1: ให้เราไปอุ่น
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ทานได้เลย
0: พวกชิปส์มันฝรั่งทอดกรอบขนมอบขนมไม่ใช่ขนมอบขนมทอดกรุบกรอบต่างๆเต็มไปหมดแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือความที่วัฒนธรรมการกินมันเปลี่ยนผลก็เห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละก็คือเด็กๆเนี่ยมันเกิดปัญหาโรคอ้วนเกิดในเด็กกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณหมอบางคนบอกว่ามีคุณหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้วยนะเขาบอกว่าคือเคยรักษาเด็กที่แบบ2ขวบ3ขวบคุณรู้ไหมน้ำหนักเท่าไหร่25กิโลกรัม
1: โห
0: 2ขวบ3ขวบตัวนิดเดียว25กิโลกรัมตอนนั้นนี่ฉัน10ขวบ
1: ดิฉันยังโอ๊ยดิฉันน่าจะไม่รู้ดิฉันเป็นค่อนข้างเป็นเด็กตัวแห้งมาแต่ไหนแต่ไร
0: อ
1: าจจะประถมไปปลายแล้วด้วยซ้ำ
0: นั่นแหละก็คืออาหารมันเปลี่ยนเด็กก็สุขภาพเปลี่ยนไปด้วยแล้วที่น่ากลัวคือพ่อแม่ไม่รู้ตัว
1: ใช
0: ่ไม่รู้ว่าลูกๆอ่ะกำลังน้ำหนักเกินอยู่คือจริงๆไปรู้อีกทีคือลูกอ่ะไอเจ็บท้องอะไรเงี้ยแล้วไปหาหมอทักบอกว่าเอ้ยคุณมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะน้ำหนักตัวเยอะเกินนะ
1: ม
0: ีท้องส่งท้องเสียเด็กบางคนเนี่ยไอตลอดกลืนข้าวไม่ได้เพราะอะไรคะหลอดอาหารมันอักเสบเด็ก10ขวบหนัก60กิโลกรัมเนี้ยก็พบอาการแบบนี้กินอาหารกินแป้งกินขนมปังกับไอ ที่ทาขนมปังเป็นช็อกโกแลตถั่วยี่ห้อหนึ่งอ
1: ่
0: ะหวานหวานเลยอ่ะ
1: อ
0: ก็กินเป็นประจำทุกเช้า อาหารว่างกินอะไรสปันช์เค้กเค้กนุ่มๆฟูๆเนาะที่มีไส้ช็อกโกแลตกินขนมกินพาสต้าคือฟังเมนูแต่ละอย่างอ่ะแล้วเด็กไม่กินผัก
1: โอ้
0: พ่อแม่อ
1: ันนี้ปัญหาระดับโลกเลยนะเนี่ย
0: ใช่ไหมพ่อแม่เอาผักมาวางให้ตรงหน้าก็คือไม่ก
1: ิน ผลไม้ก็ไม่กินอีก
0: อ่าใช่พ่อแม่บอกว่าลูกก็ออกกำลังกายนะมีแบบยิมนาสติกมีเต้นเอ่ยใดไม่เหนื่อยด้วยคือแบบไหวอ่ะเหมือนแข็งแรงแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวอยู่ดีกลายเป็นว่าเรื่องการตระหนักรู้ของพ่อแม่ก็สำคัญเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าที่น่าสนใจอันนี้คือในอิตาลีนะการจะให้เด็กอะแบบปรับมามีวิถีชีวิตที่แอคทีฟขยับให้เยอะขึ้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าโรงเรียนหลายๆที่เก่าๆลองนึกภาพโรงเรียนอิตาเลียนแบบตึกสวยๆอะไรเงี้ยเขาออกแบบหลักสูตรมาเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องของวิชาพละศึกษาสักเท่าไหร่เด็กๆก็เลยไม่ได้ขยับเยอะอย่างแบบนึกภาพสถาปัตยกรรมแบบอิตา

0: เลียนสวยๆไม่มีโรงยิมมีก็มีแหละแต่เล็กๆมันก็ไม่พอจะรองรับเด็กๆกว่าที่จะสามารถเข็นให้เด็กๆมีวิถีชีวิตที่แบบมันแอคทีฟชอบเล่นกีฬาอะไรมันก็ไม่ง่าย
1: ส่งหลักสูตรรำกระบี่กระบองของเราไปอย่างน้อยก็ได้ขยับกันอะ
0: เรามีครบอะเรียนเทอม
1: ขย
0: ับ
1: มากขยับน้อยจะให้วิ่งจะให้อยู่กับที่จะให้กระโดดเรามีหมด
0: ไม่ซ้ำ
1: จำสูตรไม่ได้ด้วย
0: ใช่เรียนจำอะไรไม่ได้เลยก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มันก็สะท้อนถึงเรื่องของระบบการศึกษาที่มีผลกับชีวิตคนด้วยเนาะก็เนี่ยแหละค่ะเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกมันไม่ใช่แค่อิตาลีหรอก
1: ทุกที่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฝั่งสหรัฐก็เป็นเรื่องน้ำบ่งน้ำหวานอะไรก็ถือว่าเอามาเล่าให้ฟังจะได้ตระหนักรู้กันนะคะว่าอ่ะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วอาจจะต้องดูแลสุขภาพเด็กๆลูกหลานกันด้วย
1: ค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยนะคะและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้ www.thaipbspodcast.comฟังผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
5: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: มนทารพพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทยด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารเมศวิเศษศรีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่เมฆลอยผ่านไปเพลงเก่าคอยเตือนใจให้ทุกทำนอง
8: ยังคงอยู่กับเรา

0: CU Delight 101.5 FM
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th www.royaloffice.th ระหว่าง26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะระหว่าง

26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ที่มหาศาลประชาชนกรุงปักกิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกราบบังคมทูลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศใหญ่ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์จีนไทยและความผูกพันอันลึกซึ้งตามหลักจีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเยือนประเทศจีนข้าพเจ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ทันสมัยและสวยงามมากข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีที่เห็นประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดมากอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเหมือนญาติสนิทโดยมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างประชาชนและแผนความร่วมมือมากมายค่ะท่านผู้ฟังคะขอเชิญนะคะร่วมกันลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างนี้ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะ

ที่จบลงไปนั้นคือเพลง I'm Getting Sentimental Over You นะคะในฉบับของ Mel Torme ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในปี1932เผยแพร่ครั้งแรกโดยวง Dorsey Brothers Orchestra นะคะแล้วก็บันทึกโดย

เอมิดอร์ซีและวงออเคสตราของเขาในปี1935กลายเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของเขาไปเลยนะคะเนื้อเพลงนั้นประพันธ์โดยเน็ตวอชิงตันแล้วก็ทำนองโดยจอร์จบาสแมนค่ะเพลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกในปี1932โดยดอร์ซีบราเธอร์สออเคสตราหลังจากนั้นก็มีศิลปินบันทึกกันอย่างมากมายทั้งในรูปแบบของเพลงร้องแล้วก็เพลงบรรเลงนะคะต่อกันด้วยลุยส์อาร์มสตรองกับลาวิองโรสนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ลุยส์อาร์มสตรองบันทึกกับวงออเคสตราของไซโอลิเวอร์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่ถือได้ว่าเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของอีดิธ พีอฟนักร้องชาวฝรั่งเศสนะคะประพันธ์ขึ้นในปี1945ได้รับความนิยมในปีต่อมาแล้วก็ปล่อยเป็นซิงเกิลในปี1947ค่ะขณะที่ในอเมริกาได้รับความนิยม3ปีให้หลังในปี1950นะคะมีฉบับที่ออกมาติดชาร์ตบิลบอร์ดการบันทึกเสียงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฉบับของโทนี่มาร์ตินพอลเวสตันบิงครอสบี้ราฟฟรานิแกนวิกเตอร์ยังรวมไปถึงดีนมาร์ตินแล้วก็ฉบับของลุยส์อาร์มสตรองด้วยนะคะอีกเพลงนึงค่ะลุยส์พรีมากับฉบับที่บอกว่าดีที่สุดของเพลงนี้ก็ต้องเป็นของลุยส์พรีมานะคะ When you're smiling the whole world smiles with you ค่ะ

in this world of ordinary people. Extraordinary people.

When you are smiling, the whole world smiles with you นะครับประพันธ์โดยลาลิชายมาร์คฟิชเชอร์แล้วก็โจกูดวินเผยแพร่ครั้งแรกในปี1928นะคะฉบับที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่นของซิเกอร์เอลลิสลุยส์อาร์มสตรองแต่ว่าที่ดังที่สุดก็คือเป็นฉบับของลุยส์พรีมาในปี1957ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงประจำสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะคะอย่างไม่เป็นทางการค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ได้มีการใช้กันในโอกาสต่างๆค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามคำทูลเชิญของนายทองหลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่าง 16 ถึง 18 มีนาคมต้นปีนี้นะคะในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์เองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยในวันที่17มีนาคมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการที่หอคำหรือทำเนียบประธานประเทศลาวนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนายทองหลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวค่ะและภริยาซึ่งนายทองหลุนศรีสุริตก็กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ไทยและลาวจะได้สานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและยังจำเหตุการณ์ในทุกพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวในปี2535ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนลาวเป็นอย่างมากในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าทรงปลื้มปิติและมีความสุขมากที่ได้มาเยือนลาวและยังทรงจดจำการมาเยือนลาวในครั้งก่อนด้วยความรู้สึกประทับใจที่สุดการได้มาก็เป็นการกลับบ้านและเป็นการเจอเพื่อนเก่าและกระชับมิตรอย่างน่าชื่นใจที่สุดแล้วก็บ้านเราก็อยู่ใกล้เคียงกันเดินทางมาก็ง่ายขอขอบคุณท่านขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีการเยือนครั้งก่อนก็ยังอยู่ในหัวใจด้วยความปลื้มปิติและก็ยังประทับใจที่ท่านได้เคยให้การต้อนรับด้วยตนเองขอขอบคุณและขอให้ความรักความใกล้ชิดของเราดำเนินต่อไปอย่างมีความสุขที่สุดซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นอกจากเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนตามคำทูลเชิญของนายทองลุนศรีสุฤทธิ์ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วยังเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยลาวครบ75ปีในเดือนธันวาคมปี2568เพื่อส่งเจริญพระราชไมตรีกระชับความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศให้นั้นแฟนยิ่งขึ้นนะคะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ Johnny Hartman บันทึกเสียงเอาไว้นะคะเพลงนี้ I'm Glad There Is You ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่แต่งโดย Jimmy Dorsey และพอ Madeira นะคะบางครั้งก็ระบุชื่อเป็นพอ Merz ค่ะเผยแพร่ครั้งแรกในปี1941เพลงนี้กลายเป็นเพลงมาตรฐานในแนวแจ๊สและป๊อปนะคะแล้วก็มีศิลปินนำไปบันทึกกันอย่างมากมายวันนี้ฟัง I'm glad there is you in the world of ordinary people โดย Johnny Hartman นะคะต่อกันด้วยเพลง On a clear day โดย Robert Goulet นะคะอันเป็นฉบับที่โด่งดังที่สุดค่ะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Burton Lane นะคะประพันธ์ทำนองเนื้อร้องโดย Alan J. Lerner สำหรับละครเพลง Broadway เรื่องOn a clear day you can see forever ในปี1965แล้วก็เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตในปีนั้นโดยโรเบิร์ตกูเลต์นะคะแล้วก็จอห์นนี่แมทติสรวมทั้งศิลปินอีกหลายคนก็บันทึกเพลงนี้วันนี้นำเสนอฉบับของโรเบิร์ตกูเลต์นะคะส่งต่อกันด้วยเพลง Inch We Got Fun โดยเป็กกี้ลีนะคะที่ปล่อยออกมาในปี1959ค่ะเบคกี้ลีบันทึกเพลงนี้กับวง Nelson Riddle Orchestra อำนวยเพลงโดย Nelson Riddle นะคะแล้วก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Raymond A. Cann Richard A. Whiting รวมไปถึง Gus Kahn ด้วยค่ะเพลงนี้เนื้อเพลงสนุกสนานนะคะโตความยากจนพร้อมทั้งคำสัญญาถึงความสนุกสนานทุกเช้าทุกเย็นและในระหว่างนั้นในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคทศวรรษ1920แล้วก็ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสำคัญสำคัญของทศวรรษนั้นรวมถึง The Great Gatsby ของ F. Scott Fitzgerald แล้วก็เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลในปี1929ของ Dorothy Parker เรื่อง Big Broad นะคะแล้วก็ยังมีการใช้คำที่หลากหลายในวลีคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงอะไรประมาณนั้นซึ่งแม้ว่าวลีนี้จะมีมาก่อนเพลงแต่ก็การใช้งานนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อเพลงนี้ออกมานะคะ Inch We Got Fun ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างฝรั่งเศสและราชอาณาจักรไทยนะคะในการนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยพรนะคะในการนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลชยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรแห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเรียนาชยงนานดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยค่ะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะTop Hat White Tie and Tails โดย Ella Fitzgerald ค่ะส่งต่อกันด้วย Swing That Music Louis Armstrong นะคะแล้วก็ Fun Time โดย Count Basie แล้วก็วงออเคสตราของเขาค่ะปิดท้ายถ้ามีเวลาพอกับ Bobby Darin กับ Make Someone Happy ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delightวันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแวรามคุณประเสริฐจุลวัชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ

0: หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกู
1: โรคมะเร็งลำไส้คืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคมะเร็งลำไส้คืออะไรโรคมะเร็งลำไส้หรือ colorectal cancerเป็นโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรงโดยอาจเริ่มต้นจากติ่งเนื้อที่ค่อยๆพัฒนาเป็นมะเร็งโรคนี้หากไม่ได้รับการรักษาอาจมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้โรคมะเร็งลำไส้เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยแต่หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกโอกาสในการรักษาให้หายขาดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะด้านสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ 1. จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเนื้อแดงเนื้อแปรรูป 2. การบริโภคอาหารที่มีกากใยต่ำ 3. การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4. กรรมพันธุ์โดยหากมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ 5.อายุที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะ 6. การมีวิถีชีวิตที่ขาดการเคลื่อนไหวหรือการไม่ออกกำลังกายก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงค่ะด้านอาการแสดงของโรคมะเร็งลำไส้ในระยะแรกอาการของโรคมักไม่เด่นชัดแต่เมื่อโรคมีการลุกลามผู้ป่วยอาจมีอาการดังนี้ค่ะ 1. การเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายเช่นอาการมีท้องผูกท้องเสียหรืออุจจาระที่มีขนาดกับอุจจาระที่เล็กลงหรือมีอุจจาระที่มีเลือดปนหรือมีสีดำเป็นต้นค่ะ 2. อาการปวดแน่นบริเวณท้องน้อย 3. อาการอ่อนเพลียน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ 4. อาการโลหิตจางที่เกิดจากการเสียเลือดเรื้อรังและ 5. อาการท้องอืดหรือรู้สึกว่ายังมีการถ่ายไม่หมดหลังจากที่ขับถ่ายค่ะด้านการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้แพทย์ก็จะมีการซักประวัติและตรวจร่างกายรวมถึงการสอบถามเกี่ยวกับประวัติของครอบครัวร่วมกับมีการตรวจห้องปฏิบัติการค่ะเช่นการตรวจเลือดเพื่อตรวจระดับสาร CEA ซึ่งมักจะเพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ 2. การตรวจอุจจาระเพื่อเป็นการตรวจการปนเปื้อนของเลือดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ารวมถึงมีการตรวจด้วยการส่องกล้องทางลำไส้ใหญ่หรือโคโลโนสโคปีซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญในการตรวจหาติ่งเนื้อหรือก้อนมะเร็งในลำไส้ค่ะนอกจากนี้ค่ะอาจจะมีการส่งตรวจภาพทางการแพทย์เพิ่มเติมค่ะเช่นการตรวจ CT scan หรือ MRI เพื่อเป็นการดูการแพร่กระจายของมะเร็งค่ะด้านการรักษาโรคมะเร็งลำไส้การรักษาหลักก็จะขึ้นอยู่กับระยะของโรคค่ะโดยมีวิธีในการรักษาดังนี้ 1. การผ่าตัดซึ่งเป็นการตัดของส่วนลำไส้ที่เป็นมะเร็งออก 2. การฉายรังสีเพื่อเป็นการใช้รังสีในการทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเหมาะสำหรับมะเร็งที่ลำไส้ตรงค่ะ 3. เคมีบำบัดโดยเป็นการใช้ยาในการฆ่าเซลล์มะเร็งหรือยับยั้งการเจริญเติบโตเหมาะสำหรับมะเร็งระยะลุกลามค่ะ 4. การรักษาแบบมุ่งเป้าโดยใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะกับโปรตีนหรือยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง 5. ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งเป็นการใช้ยาที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งค่ะและ 6. การดูแลแบบประคับประคองค่ะซึ่งจะเน้นที่การบรรเทาอาการและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายค่ะด้านการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้อันดับแรกเลยค่ะเราจะต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการเพิ่มกากใยในอาหารเช่นผักผลไม้และธัญพืชหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูปและเนื้อแดงในปริมาณมากๆนอกจากนี้ค่ะควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและควรงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ค่ะนอกจากนี้ค่ะควรมีการตรวจสุขภาพและส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นประจำโดยควรเริ่มต้นการตรวจตั้งแต่อายุ

0: 45ปีหรือเร็วกว่านั้นหากมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่18กรกฎาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
1: ครับแล้วผมอาทิตย์มีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงของผมชัดเจนไหมครับคุณพานิชาครับ
0: ชัดเจนเลยค่ะคุณอดิเรกค่ะ
1: ครับ
0: ก็คุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามและฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคนะคะผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage นะคะมี Facebook Live อยู่ค่ะที่เพจไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะ
1: ครับก็ฝากช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับหรือถ้าหากว่าอย่างที่คุณพานิชาได้เรียนไว้นะครับฝากว่าติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับก็สามารถที่จะช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกท่านนะครับกับการกดถูกใจกดหัวใจนะครับหรือว่ารายงานผลการรับชมกันมานะครับแสดงความคิดเห็นกันอยู่ในขณะนี้กันด้วยนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยจากข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าหลายพื้นที่ก็จะมีฝนตกอยู่ด้วยเนี่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็ร่วมกันรายงานผลการรับชมแล้วก็รายงานสภาพอากาศกันมาได้ด้วยนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของเราครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะคุณอดิเรกพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาฝากกันนะคะในพื้นที่นะคะจากอำเภอหาดใหญ่เนี่ยเมื่อสักครู่ก็แอบส่องแล้วนะคะตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนเลยค่ะจากข้อมูลเนี่ยก็น่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆแต่ในหลายๆพื้นที่นะคะหลายๆภาคตอนนี้ก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 70-80% เลยนะคะจากข้อมูลรายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากในบางแห่งค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้นะคะสำหรับเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาของวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

0: นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาฝากกันนะคะในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงกันบ้างคะคุณอดิเรกคะในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับที่พิษณุโลกเนี่ยนะหากว่าที่มอนเรศวรนะครับวันนี้เมฆก็ยังคงเยอะอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงของวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝนก็ตกลงมาบางพื้นที่กันอยู่เหมือนกันนะครับบางส่วนเองก็ในพื้นที่ของทางอำเภอวังทองจากที่ได้รับรายงานมาจากทางคุณผู้ฟังเองเนี่ยนะครับก็มีฝนตกลงมาเยอะนะครับไฟดับก็เจอกันมาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกตินะครับอย่างไรแล้วช่วงนี้เราก็ใช้ประโยชน์นะครับจากทางเว็บไซต์นะครับจากเทคโนโลยีต่างๆในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้กันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะครับหรือแม้กระทั่งในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนะครับก็ส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะนะคะติดตามข่าวสารกันง่ายขึ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้จะได้วางแผนในการเดินทางแล้วก็การทำกิจกรรมในกลางแจ้งด้วยหลายๆท่านในสำหรับวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นวันหยุดนะคะได้พักผ่อนหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับตัวเองบางท่านก็ยังคงทำงานก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวสำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณพนิชานะครับแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับไปติดตามในส่วนของภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็มาร่วมกันแสดงความยินดีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้มีการจัดกันนะครับกับดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรกันนั่นเองเนี่ยนะครับกับช่วงที่ผ่านมาครับก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับสำหรับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมครับกับการคว้าแชมป์ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16นะครับของถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ครับคว้าแชมป์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16นะครับแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับประเทศประจำปี2569ไปครองได้สำเร็จนะครับพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับซึ่งภายในงานทางดร.จรัสดาวคงเมืองรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับประเทศประจำปี2569นะครับจัดการที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรนะครับมาอย่างต่อเนื่องครับและนับได้ว่าเป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศบทเพลงลูกทุ่งไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่านะครับสะท้อนความเจริญแล้วก็ความงามนะครับของภูมิปัญญาชาวบ้านมีความโดดเด่นนะครับทางด้านอักษรศาสตร์นะครับแล้วก็คีตศิลป์อีกทั้งเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งยังสะท้อนถึงสภาพสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็วัฒนธรรมไทยจึงถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาตินะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเยาวชนไทยครับเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะครับที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบไปพร้อมเปิดพื้นที่กับเยาวชนครับได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีแล้วก็ศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์กันด้วยนะครับสำหรับการประกวดในปีนี้นะครับมีกรรมการผู้ตัดสิน3ท่านด้วยกันนะครับประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์เมธินีหรือครูเบิร์ตกรรมการด้านศิลปะการแสดงคุณสร่างสรรค์เรืองศรีหรือว่าหนูมิเตอร์นะครับกรรมการด้านดนตรีแล้วก็คุณทัตริยามราศีหรือว่าครูแคทกรรมการด้านการขับร้องนะครับโดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน8ทีมด้วยกันนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้ขออนุญาตไปที่รายละเอียดนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าทีมไหนได้รางวัลกันบ้างเพิ่มเติมนะครับทีมแรกรางวัลชนะเลิศอย่างที่เรียนไปครับเป็นแชมป์ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16ได้แก่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับได้แก่โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับได้แก่โรงเรียนยอด

0: ราชยาวิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมทุนการศึกษาได้ครับ 20,000 บาทรางวัลชมเชย5รางวัลนะครับได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาทนะครับประกอบด้วยรางวัลชมเชยลำดับที่1ครับได้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยาจังหวัดชุมพรรางวัลชมเชยลำดับที่2ได้แก่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยลำดับที่3ได้แก่โรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์จังหวัดชลบุรีนะครับรางวัลชมเชยลำดับที่4ได้แก่โรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อีก1โรงเรียนก็คือโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชลบุรีนะครับส่วนรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมนะครับได้แก่น้องๆจากโรงเรียนราชยาวิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทรางวัลดนตรียอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาในส่วนนี้ไปอีก 5,000 บาทด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นนะครับน้องๆนักเรียนได้หลายพื้นที่นะครับได้มาร่วมโครงการกันนะครับแล้วก็แสดงศักยภาพเป็นอย่างเต็มที่หากว่าต้องการดูภาพเพิ่มเติมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งบรรยากาศจากการจัดงานจริงเนี่ยนะครับตอนนี้ในระบบของ Facebook เองก็ยังคงมีภาพการแข่งขันในส่วนนี้กันอยู่นะครับก็ไปร่วมให้กำลังใจไปรับชมกันได้แล้วก็มีภาพนิ่งต่างๆนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรกันด้วยครับคุณปณิชาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวจากคุณอดิเรกนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ประจำปีของมหาวิทยาลัยนเรศวรเลยนะคะที่เราก็จะติดตามข่าวกันอยู่นะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านเลยนะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะค่ะในช่วงแรกนี้มารับฟังจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารในพื้นที่อื่นๆกันต่อในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
0: คร
1: ับ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและคาดการณ์อนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ20ปีติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธัญวรรณศรีวาจนะค่ะ
0: คร
1: ับ
3: มอเกษตรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและคาดการอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ20ปีพ.ศ. 2571ถึง2590เมื่อเร็วๆนี้ณห้องประชุมพระพรหมโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครดร.พันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและคาดการอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ20ปีพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเมกะเทรนด์และภูมิทัศน์อุดมศึกษาใหม่ผลกระทบที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังก้าวเข้าสู่ห่วงเวลาสำคัญของการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะยาวท่ามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซับซ้อนและยากต่อการคาดการณ์การก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงจึงมิอาจอาศัยเพียงการวิเคราะห์แนวโน้มจากอดีตหากแต่จำเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการมองเห็นความเป็นไปได้ในหลากหลายมิติตลอดจนการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับความท้าทายและก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆได้อย่างเท่าทันด้วยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำหรับรวบรวมมุมมองประสบการณ์และข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับใช้ประก

0: กอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะ20ปีคือพุทธศักราช2571ถึง2590เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างเท่าทันมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและดำรงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่สร้างคุณค่าแก่ประเทศและสังคมโลกได้อย่างสง่างามรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ทางจุฬาครับได้มีการจัดพิธีถวายชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณธนกรวสิยานนท์มีรายงานครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีถวายชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันร่วมในพิธีโดยพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นบริเวณโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิการบดีพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกสภามหาวิทยาลัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพและอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจุฬาและนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยต่อจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งจัดขึ้นณห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยนายกสภามหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และจุดเทียนดูหนังสือเทพและเครื่องบูชาธรรมพระราชาคณะให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยถวายผ้าไตรอธิการบดีผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ผู้แทนบุคลากรผู้แทนนิสิตเก่าและผู้แทนนิสิตปัจจุบันถวายภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยทายธรรมจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับธนกรวสยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวสยานนท์ครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะไปต่อที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับสสจ.เชียงใหม่เปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน204อัตราเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชน1คนต่อ1ตำบลติดตามแล้วฟังรายละเอียดดังกล่าวได้จากคุณปริศากาญจนกุลค่ะ
4: สสจ.เชียงใหม่เปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ204อัตราเงินเดือน 15,000 บาทเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชน1คนต่อ1ตำบลนายสาครชัยอมาตย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำลังเปิดรับสมัครพยาบาลชุมชนหรืออาสาพยาบาลชุมชนเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชน1คนต่อ1ตำบลรวมทั้งสิ้น204อัตราตามจำนวนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ บทบาทหลักของอสพ.คือการดูแลกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่ม

0: ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยโรค NCD ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทยแม่และเด็กและผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในชุมชนวุฒิปริญญาตรีทั่วไปก็สมัครได้หมดเขต31กรกฎาคมนี้สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเปิดกว้างถึง3กลุ่มได้แก่กลุ่มปริญญาตรีทั่วไปไม่จำเป็นต้องจบสายสุขภาพโดยจะต้องผ่านการอบรม240ชั่วโมงหรือประมาณ2เดือนกลุ่มปริญญาตรีด้านสุขภาพเช่นสาธารณสุขศาสตร์จิตวิทยาต้องผ่านการอบรม120ชั่วโมงหรือประมาณ1เดือนครึ่งกลุ่มพยาบาลวิชาชีพนักสาธารณสุขซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพอบรมเพียง7วันผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมจะเริ่มทำสัญญาจ้าง2ปีตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปรับเงินเดือน 15,000 บาทโดยมีการประเมินผลงานทุกปีหากผ่านเกณฑ์อาจมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อด้านพยาบาลหรือสาธารณสุขเพิ่มเติม
1: ชื่อเต็มๆก็คืออาสาพยาบาลชุมชนนะครับชื่อย่อคืออ่างสอเสือพอพานนะครับนั่นคือคนที่จะมาอยู่กับชุมชนในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดทำงานในชุมชนทำงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหรือว่าสสมช.กับอสม.หรือว่าแม้กระทั่งบางคนที่ทำงานที่บ้านของตนเองนะครับตำบลละ1ท่านอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีทั้งสิ้น204ตำบลก็จะรับสมัคร204ท่านเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาไม่กี่วันนะครับบทบาทก็คืออสพ.เหล่านี้จะเข้าไปดูแลกลุ่มอยู่4กลุ่มหลักๆนะครับนั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีว่าพึ่งพิงเช่นกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงเหล่านี้นะครับกลุ่มผู้ป่วยโรค NCD ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่า NCD คือปัญหาการเสียชีวิตอันดับ1ของประเทศไทยตาย100ศพเนี่ยเป็น NCD ประมาณ 80% นะครับปีหนึ่งการเสียชีวิตจาก NCD ประมาณ400,000รายชั่วโมงและประมาณพันกว่ารายนะครับนี่คือความน่ากลัวของ NCD นะครับสโตรกก็เป็นหนึ่งใน NCD เช่นกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือจะไปดูกลุ่มของแม่และเด็กครับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กน้อยต่างๆที่เกิดมาในชุมชนแล้วก็กลุ่มที่4จะเฝ้าระวังเรื่องของกลุ่มจิตเวชกับยาเสพติดนะครับไปดูแลเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนซึ่งเป็นงานหลักอยู่4กลุ่มนะครับใน4กลุ่มเนี่ยอสพ.จะเข้าไปดูแลนะครับทีนี้การรับสมัครนะครับสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับสมัครได้ด้วยตนเองเลยนะครับผม
0: ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมโดยจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวปัจจุบันยังมีผู้มาสมัครเพียง79รายจึงขอเชิญชวนผู้ที่อยากกลับมาดูแลชุมชนให้รีบมาสมัครก่อนหมดเขตปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผนึกกำลังสืบสานประเพณีไทยนะครับจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานประจำปี2569นะครับคุณแสนศักดิ์คันทองมีรายงานครับ
4: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดดอนแก้วบ้านโคกน้อยตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาอันเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานและสร้างความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่าง2สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมสู่สังคมโดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายภาคการศึกษาและชุมชนในภูมิภาครองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธินีโคตรดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ

0: และกิจการสภานำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคารวาสขณะที่พระครูสิริวิสุทธิโกศลเจ้าคณะตำบลพระลับและเจ้าอาวาสวัดตาลเรียงเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวพุทธสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ณวัดเป็นเวลา3เดือนการถวายเทียนพรรษาจึงเปรียบเสมือนการถวายแสงสว่างแห่งปัญญาและการร่วมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปทั้งยังเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญกุศลและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายในงานเริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาที่งดงามและเปี่ยมด้วยสีสันทางวัฒนธรรมนำโดยวงกลองยาวสินิสารสร้างความคลึกครื้นตลอดเส้นทางตามด้วยขบวนนางรำจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ร่วมถ่ายทอดเอกลักษณ์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างวิจิตรงดงามสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนที่มาร่วมชมกิจกรรมขณะที่คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาถวายต้นดอกเงินพร้อมเครื่องทยธรรมและเครื่องบริวารสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสมทบการทำบุญรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,156 บาทซึ่งจะนำไปใช้ในกิจการของวัดและการบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากพิธีทางศาสนาแล้วภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคตอาจเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินมรดกอีสานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเสนอการแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปะการแสดงที่ทรงคุณค่าสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวอีสานถ่ายทอดสู่เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วม งานอย่างใกล้ชิดสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาแล้วยังเป็นวิธีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตบุคลากรและชุมชนตลอดจนผลักดันให้ศิลปวัฒนธรรมอีสานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและบริการสังคมสะท้อนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นพลังขับเคลื่อนการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนผมแสนศักดิ์ขันทองรายงาน
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
2: ค่ะมาต่อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียนครั้งที่13ชวนคนรุ่นใหม่เล่าเรื่องอาหารถิ่นสงขลาเชื่อมมรดกวัฒนธรรมสู่อาเซียนติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียนครั้งที่13ชวนคนรุ่นใหม่เล่าเรื่องอาหารถิ่นสงขลาเชื่อมมรดกวัฒนธรรมสู่อาเซียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียนครั้งที่13ภายใต้แนวคิด A Taste of สงขลา Heritage ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ในบริบทอาเซียนกิจกรรมจัดขึ้นณสถาบันสุวรรณภูมิโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภัตราเดวิสันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

0: กิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กล่าวต้อนรับและมีการเสวนาในหัวข้อกินเมาเล่าเรื่องอาหารถิ่นสงขลาผ่านสายตาคนรุ่นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นวมินทร์ปิ่นปฐมรัตน์เชฟและเจ้าของร้านอาหารเริ่มสงขลาคุณปีรัตน์อนันตพันธ์เชฟและเจ้าของร้านอาหาร The Secret Garden สงขลานายพงพันธ์คงศรีสมบัติจากคณะการแพทย์แผนไทยนอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อส่งการเมืองเรื่องความเชื่อในอาเซียนโดยคุณจิตพันธ์หัชวนิษฐ์นักวิชาการอิสระและคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อเปิดมุมมองด้านสังคมวัฒนธรรมความเชื่อและความหลากหลายในภูมิภาคอาเซียนจากนั้นช่วงเย็นต่อเนื่องด้วยกิจกรรมอาเซียนไนท์แอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเฟสติวัลณอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารร่มสีตรังภายในงานยังมีนิทรรศการ A Taste of สงขลาเฮอริเทจบูธอาหารนิทรรศการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนการสาธิตเมนูสร้างสรรค์อลันชินีเพสโต้ใบชะพูกิจกรรมตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสการแสดงอนาชีตจากชมรมภาษามาลายูคือการขับร้องบทเพลงทางศาสนาอิสลามเพื่อสรรเสริญพระเจ้าสอนคุณธรรมและการสร้างความสามัคคีการแสดงจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากิจกรรมอาเซียน Cultural Showcaseหนังตะลุงตลอดจนการแสดงจากชมรมศิลปะการเต้นรำและชุมนุมดนตรีคณะศิลปศาสตร์การแสดงจากชมรมนาฏรักษ์การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัยชุดสงขลาบ้านเราจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาการสาธิตเมนูอธิการบดียำสายหรือยำสาหร่ายผมนางการนำเสนอเมนูจากสถาบันขงจื้อและเมนูเด่นประจำชาติอินโดนีเซียและมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ลายผ้าอัตลักษณ์5วิทยาเขตการนำเสนอชุดวัฒนธรรมนานาชาติการแสดงจากนักศึกษาต่างชาติการประกาศผลรางวัล Popular Booth Award และการแสดงจากชมรมดนตรีซับจางคณะทรัพยากรธรรมชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสงขลากับความหลากหลายของอาเซียนและเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาบุคลากรหน่วยงานเครือข่ายและผู้แทนจากนานาประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านอาหารศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์กรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักด้วยนะคะและขออนุญาตทิ้งท้ายกิจกรรมจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะธรรมสถานสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญพุทธศาสนิกชนคณาจารย์นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมวันอาสาฬหบูชาในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ร่วมฟังธรรมเวียนเทียนรูปแบบใหม่ที่สงบและงดงามค่ะโดยทางกำหนดการนะคะสำหรับช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 15:30 นก็จะเป็นการลงทะเบียนค่ะในช่วงเวลา 15:00 ขออภัยนะคะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลา 17:00 นะคะช่วงเวลา 17:00 นถึง 17:30 นค่ะจะเป็นการลงทะเบียนค่ะและช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะจนถึง 18:30 นาทีพระสงฆ์ก็จะกล่าวนามบูชาพระรัตนตรัยกล่าวธรรมบูชาในวันอาสาฬหบูชาและฟังธรรมค่ะสำหรับช่วงเวลา 18:30 นาทีจนถึง 19:30 นาทีจะเป็นการเวียนเทียนนะคะก็เป็นอีก1กิจกรรมนะคะจากทางธรรมสถานสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้หากว่าท่านใดนะคะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชากันได้ค่ะค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกแล้วไปเข้าสู่ในช่วงของจารึกรอยไทยค่ะ
2: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอครับ
4: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมี

สารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่า

0: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
1: จารึกรอยไทยรอยธรรม
2: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยนะคะคุณผู้ฟังคุณอภิเลขสำหรับวันนี้ค่ะเป็นสารคดีเกี่ยวกับย้อนรำลึกวันทูล9ถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธนกรวัชยนนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
3: ครับ
4: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่22ธันวาคม2567จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจัดการแสดงดนตรีรวมใจพักเฉลิมทศมะจักรีนฤพดินทร์มหาดุริยางค์ไทยสากลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปตามมติของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่888เมื่อวันที่27มิถุนายน2567ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกซึ่งเป็นฉลองพระองค์ครุยพิเศษสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้ว2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคม2473และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2532เมื่อวันที่12กรกฎาคม2533เนื่องในวาระที่เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ40ปีฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือครุยบัณฑิตพิเศษเป็นฉลองพระองค์ครุยสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมราชูปถัมภกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้นตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งโรงเรียนนี้นอกจากนี้การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกนั้นจะถวายเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกแล้วเท่านั้นครุยพระบรมราชูปถัมภกมีลักษณะเป็นครุยผ้าโปร่งสีขาวมีสำรดติดขอบรอบแขนและปลายแขนพื้นสำรดใช้สักหลาดสีเหลืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์มีขนาดกว้าง10เซนติเมตรมีแถบทองกว้าง1เซนติเมตรทับทับบนริมทั้งสองข้างและมีตราพระเกี้ยวสีเงินติดทับบนสำรดตรงหน้าอกทั้งสองข้างการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกในครั้งนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยในฐานะที่ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกโดยตำแหน่งเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559จนถึงปัจจุบันซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเหล่านั้นยังคงประทับอยู่ในจิตใจของประชาคมจุฬาเสมอมา

0: นี่ก็เป็นสารคดีนะคะเกี่ยวกับย้อนรำลึกวันทูลเกล้าถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปถัมภกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
2: พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
3: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
2: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
4: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
4: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
2: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
5: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
6: GPS แล้วหลงเข้าป่าขึ้นเขาหรือลงคลองเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเพราะอะไรเพราะการเชื่อระบบนำทางมากเกินไปโดยไม่คิด
7: ปัญหาที่ GPS พาหลงเกิดได้จากหลายสาเหตุสัญญาณขัดข้องแผนที่ไม่อัปเดตหรือแม้แต่ผู้ใช้งานเองที่ไม่ศึกษาการทำงานของระบบวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเดินทางปลอดภัยเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางพิมพ์ปลายทางให้ถูกต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางลัดที่ไม่คุ้นเคยและถ้าหลงทางอย่าลืมถามคนในพื้นที
6: ่จำไว้ GPS เป็นผู้ช่วยแต่คุณคือนักขับตัวจริงใช้สติและวิจารณญาณในการเดินทางให้มาก
7: ขับขี่อย่างปลอดภัยใช้ GPS อย่างฉลาดด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
8: ์น่ารักไม่รู
6: ้น่ารักไม่รู้แต่ที่รู้หยุดฟังทางนี้ก่อนนะจ๊ะบ้านไหนเรือนไหนมีผู้สูงอายุระวังดีๆเพราะผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายใหม่ที่แก๊ง call center กำลังหมายปอง
7: ถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีเงินเก็บถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีสมาร์ทโฟนถูกแล้วที่ผู้สูงอายุชอบแชร์ความเป็นส่วนตัวในโซเชียลและถูกยิ่งกว่าที่ผู้สูงอายุมักอยู่บ้านเพียงลำพังสิ่งเหล่านี้เป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงฐานข้อมูลทักแชทหรือโทรศัพท์พูดคุยหลอกล่อให้โอนเงินคนในครอบครัวช่วยดูแลและแนะนำลดตัวเลขผู้สูงอายุที่จะตกเป็นผู้เสียหาย
6: หากพลาดตกเป็นเหยื่อแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441อย่าเชื่อคนง่ายเกินไปต้องเอ๊ะก่อนว่ามิจฉาชีพมาได้ในทุกรูปแบบ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
9: ์สนทนาสถาบัน
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบทความพิเศษนะคะประเด็นเกี่ยวกับนำชมหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณตึกจักรพงศ์แหล่งรวมบันทึกประวัติศาสตร์และวัตถุอันทรงคุณค่าค่ะคุณอดิเรกคะ
1: กราบวันนี้นะครับก็จะมีคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมรายงานถึงการนำชมหอประวัติศาสตร์หอประวัติจุฬาในครั้งนี้กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังในช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้กันด้วยแล้วเราก็จะขออนุญาตลาไปพร้อมกับเสียงรายงานพิเศษในส่วนนี้นะครับวันนี้นะครับผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับคุณปณิชาปนัยเวชจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และทีมงานนะครับลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วยรายงานพิเศษชิ้นนี้วันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้ก็จะขอเปลี่ยนจากการพูดถึงเรื่องในแวดวงสังคมงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆมาเป็นการชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวกันบ้างและสถานที่ที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังหาโอกาสไปสัมผัสกันสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ซึมซับเรื่องราวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นก็คือหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตึกจักรพงษ์นั่นเองครับโดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ใช้พื้นที่ภายในอาคารจักรพงษ์เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและวัตถุพิพิธภัณฑ์สิ่งทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยเขาก็จะแบ่งพื้นที่จัดแสดงโดยใช้พื้นที่โถงอาคารชั้นล่างเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและจัดพื้นที่ชั้นบนของอาคารเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรแบ่งเป็นห้องย่อยต่างๆพร้อมจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยอย่างพื้นที่ชั้น1ก็จะเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนครับโดยนำเสนอเรื่องราวประกอบการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ทรงคุณค่าเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปปีละครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของหอประวัติจุฬาก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมภายในหอประวัติจุฬาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับมากันที่พื้นที่ชั้น2กันบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรและวัตถุพิพิธภัณฑ์ทรงคุณค่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาก็จะแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น4ห้องหลักด้วยกันครับเริ่มกันที่ส่วนแรกครับก็คือโถงจัดแสดงพระเกี้ยวพระราชทานสำหรับอัญเชิญไว้ข้างที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประดิษฐานอยู่กลางโถงชั้น2พระเกี้ยวองค์นี้เป็นพระเกี้ยวที่มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้สร้างจำลองจากพระเกี้ยวองค์จริงซึ่งเป็นเครื่องศิราภรณ์ประดิษฐานอยู่ในพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยก็ได้สร้างพระเกี้ยวองค์นี้ขึ้นเมื่อปี2529และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจิมและทรงพระสุรัยที่องค์พระเกี้ยวแล้วพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยต่อหน้าประชาคมจุฬาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2531เมื่อพุทธศักราช2532ถัดมาก็จะเป็นตู้จัดแสดงฉลองพระองค์ครีพระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นฉลองพระองค์ครีจำลองเสมือนจริงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครีเมื่อพุทธศักราช2533และฉลองพระองค์ครีจำลองเสมือนจริงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครีเมื่อพุทธศักราช2567มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างฉลองพระองค์ครีจำลองเสมือนจริงจัดแสดงไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวจุฬาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกพระองค์นอกจากองค์พระเกี้ยวและฉลองพระองค์ครีพระบรมราชูปถัมภกแล้วยังมีการจัดแสดงวีดิทัศน์เพื่อบอกเล่าที่มาของวันทรงดนตรีนั่นก็คือเหตุการณ์ของการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทั้งภาพถ่ายเก่าและเปียโนซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงใช้บรรเลงดนตรีเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9มาทรงดนตรีณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปี2501ถึง2516ซึ่งเปียโนหลังนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และนำมาจัดแสดงไว้เป็นเครื่องระลึกถึงความสุขความทรงจำของชาวจุฬาที่มีต่อเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อเนื่องยาวนานถึง15ปีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวจุฬาตลอดรัชสมัยและอีกหนึ่งวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นสำคัญก็คือโมเดลจำลองวังวินเซอร์ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าวังใหม่หรือวังกลาง

ทุ่งก็เป็นอาคารสำคัญที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็คือพื้นที่ของสนามสุพัชลาไสยในปัจจุบันนี้เองวังวินเซอร์นี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยคุณผู้ฟังก็จะคุ้นเคยกันในชื่อวังวินเซอร์นะครับแต่วังแห่งนี้ก็ยังมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการอีกชื่อหนึ่งครับว่าวังประทุมวันแต่เนื่องจากเวลานั้นวังนี้ก็สร้างใหม่และอยู่กลางทุ่งชานพระนครชาวบ้านจึงเรียกว่าวังกลางทุ่งบ้างหรือวังใหม่บ้างคำว่าวังใหม่นี้ก็เป็นชื่อแขวงหนึ่งของเขตปทุมวันในปัจจุบันด้วยลักษณะอาคารของวังปทุมวันที่สร้างเมื่อต้นรัชกาลที่5นั้นเป็นตึกฝรั่งมีผนังเป็นหินพื้นเป็นหินอ่อนและไม้สักและมีป้อมบนตึกรูปร่างก็จะดูคล้ายๆกับวังวินเซอร์ในประเทศอังกฤษวังนี้สมัยก่อนจึงมีชื่อเรียกว่าวังวินเซอร์นั่นเองในช่วงแรกของการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและเป็นหอพักนิสิตอันเป็นที่มาของคำว่าหอวังที่เราคุ้นหูกันนั่นเองครับโมเดลจำลองของวังวินเซอร์ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารจักรพงษ์นั้นมีลักษณะเป็นแบบจำลองสถาปัตยกรรมกระดาษจัดทำโดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากันที่ส่วนต่อไปบ้างครับคุณผู้ฟังกับห้องนิทรรศการที่มีชื่อว่ารอยพระบาทยาตรายังจารึกห้องนี้เป็นห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเสนอเรื่องราวเมื่อครั้งทรงเป็นนิสิตจุฬาที่ได้ทรงเข้าศึกษาณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปี2516ถึง2520จัดสร้างขึ้นด้วยการสนับสนุนของนิสิตเก่าจุฬารุ่น CU 2513ซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่คณะและรุ่นพี่ร่วมทำกิจกรรมนิสิตในระดับชมรมกับพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ทรงเป็นนิสิตจุฬาภายในห้องนิทรรศการนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อวิดิทัศน์ภาพถ่ายเก่าพร้อมจัดแสดงสิ่งของทรงคุณค่าซึ่งเป็นของใช้ส่วนพระองค์เมื่อครั้งเป็นนิสิตจุฬาแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็คือรอยพระบาทยาตรายังจารึกส่วนที่2ก็คือรัตนเทพจริยายิ่งปราดปวงแฮและเราล้วนรักจามจุรีนี้หนักหนาสิ่งของเครื่องใช้ทรงคุณค่าอันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเมื่อครั้งทรงเป็นเจ้าฟ้านิสิตณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่จัดแสดงนั้นเป็นสิ่งของที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เก็บรักษาเป็นสิ่งของทรงคุณค่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงศึกษาในระดับปริญญาตรีณคณะอักษรศาสตร์จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพระอัจฉริยภาพเมื่อครั้งทรงร่วมกิจกรรมของชมรมดนตรีไทยชมรมวรรณศิลป์สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกิจกรรมนิสิตนอกจากนี้ก็ยังถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการจัดแสดงพระฉายาลักษณ์เอกสารหนังสือเครื่องใช้ส่วนพระองค์และสื่อมัลติมีเดียตลอดจนเรื่องราวความผูกพันที่ทรงมีต่อรุ่นพี่รุ่นน้องและมหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าฟ้านิสิตพระองค์แรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากันที่อีกห้องหนึ่งครับคุณผู้ฟังกับห้องนิทรรศการสายพระเนตรอันยาวไกลสู่มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจะแสดงเรื่องราวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจสำคัญในด้านการปฏิรูประบบบริหารราชการพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศชาติรวมถึงการสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองด้วยการสร้างรากฐานให้ราษฎรนั้นได้มีการศึกษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยไม่เฉพาะเจ้านายในราชวงศ์ชั้นสูงแต่รวมถึงราษฎรทั่วไปได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมในห้องนิทรรศการนี้ได้จัดแสดงภาพถ่ายและวัตถุพิพิธภัณฑ์ทรงคุณค่าเช่นเครื่องหมายประดับชุดนักเรียนมหาดเล็กและตราประทับตราประจำชาติสะกดว่าชอช้างสระอาดอเด็กที่แปลว่าสีชาติหรือสีแดงของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนตราประจำชาตินี้ก็เป็นตราของโรงเรียนข้า

ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นบูรพสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งของที่หาชมได้ยากครับและห้องสุดท้ายครับก็คือห้องนิทรรศการที่มีชื่อว่าจากพระราชปณิธานสู่การศึกษาชาติบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานพระบรมราชปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระปิยมหาราชด้วยการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถในห้องนิทรรศการก็ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคแรกก่อตั้งทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านกายภาพอาคารสถานที่ความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในช่วงแรกก่อตั้งจนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตครับทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เล่ามานี้คุณผู้ฟังก็จะได้สัมผัสผ่านการเยี่ยมชมนิทรรศการและวัตถุพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าภายในอาคารจักรพงศ์หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นครับว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผ่านเพจ Facebook หอประวัติจุฬานอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆได้อีกด้วยครับอย่างช่อง YouTube CU Memorial Hall หอประวัติจุฬาบัญชี Instagram จุฬา Memorial Hall และ TikTok หอประวัติจุฬาหอประวัติจุฬาแห่งนี้ก็เป็นสถานที่รวบรวมนำเสนอเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องบันทึกส่งต่อความทรงจำและเรื่องราวทรงคุณค่าที่ถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชาติสู่คนรุ่นต่อๆไปทั้งหมดนี้คือสนทนาสถาบันในวันนี้ครับผมธนกรวัชยานนท์สวัสดีครับ

ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับปลัดสำนักนายกเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเย็นของวันนี้รัฐบาลจะจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 น.และเวลา 19:29 น.ตามลำดับโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมส่วนพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มของหน่วยงานที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

ุ่มณท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเลขาสภาการศึกษาชี้ภาพรวมการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้นพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการยกระดับการศึกษาจากภาคสังคมสู่โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจนายประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดเผยว่าจากรายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกปี2026โดยสถาบัน IMD เมื่อพิจารณาจุดยืนของประเทศไทยพบว่าภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น4อันดับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่26โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยย่อยหนึ่งในปัจจัยหลักโครงสร้างพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น3อันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52แม้ภาพรวมผลอันดับ IMD จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันโดยรวมของประเทศกับอันดับการศึกษาจะเห็นถึงภาวะความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างระหว่างระบบการศึกษากับความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นการพลิกโฉมการศึกษาไทยปี2569จำเป็นต้องยกระดับการศึกษาจากภาคสังคมสู่โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่โดยเร่งขับเคลื่อนทุนมนุษย์ผ่านการปรับหลักสูตรแห่งอนาคตการเตรียมความพร้อมและยกระดับดัชนีชี้วัดด้าน AI รวมถึงการเชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงานตลอดจนยกระดับทักษะภาษาอังกฤษและการพัฒนาฐานข้อมูลการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสากลและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบร่างกฎหมายนโยบายกลาโหมปี2027แม้พรรคเดโมแครตจะแสดงความกังวลถึงวงเงินที่สูงเป็นประวัติการณ์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายนโยบายด้านกลาโหมประจำปีงบประมาณ2027ด้วยคะแนนฉิวเฉียดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์สงครามกับอิหร่านและบทบัญญัติที่เพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐกับอิสราเอลโดยอนุมัติวงเงินใช้จ่ายด้านการทหารถึง 1.15 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 38.5 ล้านล้านบาทโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายในปีนี้กำลังเผชิญอุปสรรคสำคัญเนื่องจากความเห็นต่างทางการเมืองภายในสภาที่รุนแรงกว่าที่ผ่านมาและมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อสมาชิกพรรครีพับลิกันลงมติผนวกร่างกฎหมายนี้เข้ากับ Save America Act ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนและมีเป้าหมายเพิ่มความเข้มงวดต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนส่งต่อไปยังวุฒิสภาที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลต่อชะตากรรมของร่างกฎหมายนโยบายด้านกลาโหมอย่างไรและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

มนทารกพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทยด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารเมศวิเศษศรีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับวันนี้ได้หยิบเพลงแรกมาให้ได้ฟังกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าในหลวงของแผ่นดินนั่นเองนะครับเป็นเพลงเพราะเชื่อว่าหลายคนยังจำละครเวทีเรื่องนี้ได้กับ4แผ่นดิน The Musical นั่นเองนะครับนอกจากวันนี้จะเป็นวันหยุดแล้วนะครับวันที่29แล้วก็30ก็ยังเป็นวันหยุดอีกเช่นกันเชื่อว่าหลายคนก็วางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับทักทายแล้วก็ส่งข้อมูลมาพูดคุยกันได้นะครับผ่านทาง022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

0: ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ดูแลหัวใจกันนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัสนะครับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับอยากฟังเพลงเก่าเพลงไหนคิดถึงศิลปินคนไหนก็ส่งมาได้เลยนะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันที่นี่ต่อเนื่องเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันด้วยครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

นี้ดูจากรายชื่อเพลงแล้วไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังนะฮะได้ไปดูคอนเสิร์ตของโต๋ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะครับกับ Piano and I The Legend Party 2026คือเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่น่าดูมากๆแล้วก็เห็นว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงมาเนี่ยเป็นศิลปินค่อนข้างที่จะอายุเก่ามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงจากพี่อ้วนวารุณีนะครับแล้วก็ยังมีถามถึงงานจากแม่เมาสุราชื่นบานด้วยนะครับกับเพลงสุดท้ายเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังแล้วกันนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่พลาดโอกาสได้ไปชมจริงๆแต่เห็นคลิปแล้วก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆเลยบอกว่าเวทีนี้เนี่ยที่เด็กที่สุดก็น่าจะเป็นพี่แอมสวรักษ์แล้วก็โต๋ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองใครได้ไปชมกันบ้างนะครับและใครชอบเพลงไหนของศิลปินในวันวานเนี่ยก็ถามถึงมาได้นะครับในช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงให้ความทรงจำให้ความสุขที่คุณคิดถึงเนี่ยกลับมาดูแลหัวใจคุณครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

บางทีการที่เราได้ไปชมคอนเสิร์ตหรือว่าเห็นคลิปของศิลปินในอดีตนะครับนานแล้วไม่ได้เจออะไรเงี้ยหรือว่าบางคนที่เคยได้ฟังแต่เพลงแต่นึกถึงศิลปินนึกถึงหน้าศิลปินไม่ออกก็จะได้คุ้นเคยแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไปด้วยนะครับได้คิดถึงพี่ๆเขาได้ติดตามผลงานเขาเนี่ยก็จะเป็นมุมหนึ่งนะครับที่ทำให้เติมเต็มความสุขที่เรามีในแต่ละวันนะให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและแน่นอนใครที่ชื่นชอบเพลงเก่าๆแบบนี้ช่วงเวลาของเพลินเพลงเองก็จะหยิบให้คุณได้ฟังกันบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับยังมีเพลงไหนอีกก็ส่งมาได้เลยนะฮะที่022183975-7รวมไปถึงสมาชิกที่ฟังออนไลน์ด้วยหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ทักทายเราได้เช่นเดียวกันครับ

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: ในวันที่เมฆลอยผ่านไปเพลงเก่าคอยเตือนใจให้ทุกทำนองยังคงอยู่กับเราในทุกความทรงจำ

เต็มอิ่มกับเพลงเพราะที่คุณคิดถึงนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงทางจุฬาเรดิโอพลัสนะครับเดี๋ยวลาทิ้งท้ายกันไปนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเธอที่รักนะครับงานจากชัยรัตน์เทียบเทียมด้วยแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: ราชาคือศรีสง่าอาณาจักรศูนย์รวมความจงรักทุกศาสนาศูนย์รวมความภักดีในชีวาพระเมตตาปวงประชาทั่วหน้ากันพลังการปิดทองหลังพระด้วยความวิริยะส่งสร้างสรรค์ความผาสุกพระศกนิกรนับอนันต์คือความมุ่งมั่นในพระทัยพระราชกิจที่ทรงธรรมท่าประมวลอาจจะไม่ครบถ้วนดังใจได้แต่ทุกเรื่องที่ทรงธรรมผลเกริกไกรสำนึกในดวงจิตนิจการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชาผู้การุณมหาศาลขออัญเชิญพระไตรรัตน์อภิบาลให้ทรงพระเกษมสำราญโสดทิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทราวกันแล้ววันนี้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6 Never Mind the Hungry Man's Blues นะคะได้ฟังกันไปอย่างมีความสุขแล้วสำหรับบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะทุกๆเพลงที่อัญเชิญมาเสมอเลยทีเดียว14:10 น.รายการสุขอันตราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้ถามถึงครูเอื้อสุนทรสนานคุณป้อมค่ะโลกหมุนเวียน

่งลมทะเลมาให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปไหนอยู่ด้วยกันกับสุกันธราฟังเพลงด้วยกันกับสุกันธราตรงนี้แหละนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ FM 101.5 MHz นะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายในเวลาของสุกันธราที่จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่อยๆนะคะหลายคนหนีไปเที่ยวกันหมดกรุงเทพว่างโล่งสบายเลยดีแล้วค่ะนานๆจะเจอโล่งๆอย่างนี้สักทีหนึ่งฟังคุณวินัยจุลบุตรสปากค่ะมีผู้รับฟังแต่นี้จะมีไหน

อค่ะ คุณอรุณศรีบอกว่านอนพักผ่อนฟังเพลงเพราะๆอยากจะให้ลุกมาเต้นกันคืนนี้ในจุลบุษปาแต่นี้จะมีไหนเพิ่งผ่านไปราชาแทงโก้เลยต่อกันด้วยฟลอเฟื่องฟ้าค่ะ

หล่อเฟื่องฟ้าคุณอรุณศรีบอกว่าเต้นก่อนแล้วค่อยเอ็นกายเอ็นกายได้ค่ะคุณวินัยจรุสปะต่อไปแต่เป็นเพลงคู่กับคุณเฉลี่ยช่วงวิจิตรท่านผู้ฟังถามถึงไว้เตือนประดับใจ

ช่องตลาดเสียช่วงนี้มีแต่ถามถึงเดือนกันมาเพราะว่าโอ้ประจันเต็มดวงเลยทีเดียวนะคะแต่ทิศบางคืนไม่ค่อยเห็นกลางคืนไม่ค่อยเห็นเพราะว่าฝนมาซะเยอะเลยทีเดียวนะคะฟังคุณเป็นสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้เดือนหงายใจเศร้าแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยเดือนรุ่งให้ค่ะ

ริญรุ่งจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงเพราะๆที่หลายท่านชอบกันมากเลยทีเดียวยังไม่หมดเรื่องเดือนมีท่านผู้ฟังถามต่อไปอีกเพลงหนึ่งคุณวินัยจุลบุษปะเสียดายเดือน

ียดายเดือนคุณวินัยจลบุตรสปะนะคะรู้เลยว่าคุณประดิษฐ์พรจะตั้งชื่อใหม่ว่าชื่ออะไรตอนนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะอาหารอร่อยๆมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไทยหรือจะเป็นอาหารโบราณอาหารไทยก็โบราณด้วยแล้วก็ขนมเบื้องยวนสูตรโบราณหรือหมูย่างข้าวเหนียวทอดหมูแดดเดียวข้าวเหนียวทอดแล้วแต่จะเลือกอะไรนะคะยิ่งถ้ารับประทานกับไก่ทอดเกลือแล้วก็ส้มตำปลาสลิดไข่เค็มไปด้วยกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าไปทางน้ำพริกน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิพร้อมผักปลาทูเรียบร้อยมีแกงรันจวนมาด้วยก็จะช่วยให้ชุ่มคอมากขึ้นที่ Reno All Day Dining Cafe อร่อยทุกอย่างค่ะเครื่องดื่มก็กลมกล่อมยิ่งกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงคอกาแฟจะชอบกาแฟที่รีโน่มากเลยทีเดียวนะคะในซอยเกษมสันต์หนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลขโทรศัพท์025-02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะมาถึงเพลงนี้อาจารย์ธนาโชติบอกว่าวันนี้อยู่บ้านเลยได้ฟังรายการครับดีใจมากดีใจด้วยค่ะ

แมลงแฝงดอกไม้คุณเลิศประสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะมีผู้ถามถึงเดือนต่ำดาวตกยังไม่หมดเรื่องเดือนเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมงหน้าได้ฟังนะคะไปที่ผู้ใหญ่ลี

อย่างที่เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าที่บ้านของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติตอนนี้จะมีอาหารจากตำรับแม่วันที่30นี่แหละค่ะซึ่งก็หลายท่านจองไปแล้วที่จะไปรับประทานอาหารนี้อาหารตำรับแม่มีวันที่30บอกว่าเหลือรอบไหนล่ะรอบ14นาฬิกาขออภัยรอบ16นาฬิกานะคะยังเหลืออีก4ที่ค่ะถ้าสนใจก็จองไปได้เลยนะคะจะมีกระทงทอง3เสน่ห์ซอสขาวสลัดไข่แล้วก็ยำปลาทูนะคะแล้วก็มียำปลาดุกโบราณวางพระอาทิตย์มังกรคาบแก้วข้าวมันส้มตำปลาทูแกงเผ็ดอันนี้เด็ดมากเลยทีเดียวข้าวมันส้มตำปลาทูแกงเผ็ดนี้ของแม่กลองเลยนะคะสูตรของคุณอารีนักดนตรีเลยค่ะแล้วก็มีสตูลิ้นหมูพายมังคุดไอศกรีมวุ้นกาแฟมีเวลคัมดริงก์ชากาแฟซึ่งจัดไปวันละ2รอบนะคะแล้วคราวนี้ก็บอกมาว่าเหลืออีก4ที่เวลา16นาฬิกาค่ะนั้นถ้าได้ไปรับประทานโหอร่อยมากแล้วก็มีความสุขมากเป็นตำรับของคุณอารีนักดนตรีเลยนะคะสอบถามไปได้ค่ะที่0814977562 0814977562นะคะจำได้ไหมคะ0814977562ค่ะคุณหนูนะคะคุณหนูอนุสราธิดาสาวของคุณอารีนักดนตรีนี่แหละค่ะตำรับแม่นะคะไปรับประทานกันได้อย่างมีความสุขด้วยล่ะคราวนี้มาถึงเพลงนี้มีผู้รอฟังแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตนันเทพธิดาดอย

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ยังมีพระจันทร์วันเพ็ญมาเริ่มต้นชั่วโมงที่สองของสุกันธเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังพระจันทร์วันเพ็ญครูเอื้อสุนทรสนานและคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติกันไปแล้วนะคะยังไม่หมดเรื่องของพระจันทร์มั้งคะรู้สึกว่ายังจะมีพระจันทร์พระจันทร์อะไรฝากใจกับจันทร์ฝากใจกับจันทร์ใช่ไหมคะได้ค่ะคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติงานของครูสุรัตน์ทุกเวท

นหยาดสุดท้ายเสียงร้องของคุณบุษยารังสีค่ะวันอาทิตย์ที่23เดือนหน้าสิงหาคมนะคะที่ทางมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันวดีจะได้จัดแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณหรือดนตรีไทยพรรณนานะคะก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีค่ะปีนี้จะเป็นหัวข้อสัมมาสัมพุทธปาฏิหาริย์นะคะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม13นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะซึ่งเป็นธรรมทานที่น่าสนใจมากน่าชมมากได้ชมมาทุกปีเหมือนกันนะคะไม่มีการเก็บค่าเข้าชมค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าการจัดงานแต่ละครั้งก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นถ้าผู้ที่เข้าชมอยากที่จะชมด้วยความสบายใจก็สอบถามรายละเอียดไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ02354-7987นะคะอันนี้เป็น02ก่อนนะคะ02-354-7987หรือ087-708-1015 087-708-1015ต้องเป็นวันและเวลาราชการนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้วันนี้เป็นวันหยุดไม่ได้ไป3วันเลยติดต่ออีกทีก็เป็นวันศุกร์นะคะ087-708-1015ค่ะก็จะได้ไปชมธรรมบรรยายที่น่าชมมากเลยทีเดียวนะคะที่จัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคารมงกุฎเวชวิทยาชั้น4วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าค่ะทางในโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแต่ว่าเลยไปทางด้านพญาไททางนู้นนะคะก็ติดต่อสอบถามง่ายกว่าถามบอกตรงนี้อาจจะนึกไม่ออกก็เก็บวันที่23สิงหาคมไว้แล้วก็สอบถามไปที่087-708-1015นะคะธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณประจำปี2569ค่ะคราวนี้ได้ถึงเดือนต่ำดาวตกแล้วค่ะคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับเดือนต่ำดาวตกที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้

ของท่านสมณโพธิรักมาตอนนั้นใช้ชื่อว่ารักพงศ์นะคะผู้แพ้สิ่งร้องของคุณนฤทธิ์อารีค่ะวันนี้รู้สึกลายจะผิดปกติรู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าลายผิดปกติเล็กน้อยเห็นนั้นถ้าจะขอฟังเพลงก็ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์022183975แล้วล่ะค่ะเพราะว่าดูไม่ได้เลยดูไลน์ไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปด้วยเพื่อความชื่นใจสบายใจ

นะคะไปไหนมาไหนมากลับบ้านปั๊บนั่งพักสักครู่แล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟให้สดชื่นช่วยดูแลร่างกายนะคะเพราะว่าจะช่วยให้มีพลังขึ้นมาหายเหนื่อยได้เลยละค่ะน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%

ชารักจากคุณชัชดาพรรักษณเวศนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแก้กันกับบัญชาสวัสดิ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะ

บัญชาสวัสดิ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะพรุ่งนี้29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะคะอยากจะให้คนไทยช่วยกันดูแลรักษาภาษาไทยให้ก็ไม่ต้องอะไรมากพูดให้ชัดควบกล้ามมีรอเรือรอลิงมีนะฮะเพราะว่าพอเวลาได้ฟังแล้วจะรู้สึกว่าสบายหูขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็รู้สึกว่าภาษาของเราเนี่ยสวยงามไพเราะด้วยนะคะเวลาพูดให้ชัดๆเนี่ยจะไพเราะฉะนั้นประเภทแหมไม่อยากจะยกตัวอย่างเอาเป็นว่าควบกล้ำให้มีรอเรือให้ได้รอลิงก็มีได้นะฮะบางทีผสมรอเรือเป็นรอลิงกันก็ยังไม่ว่าอะไรแต่ขอควบกล้ำเท่านั้นแหละนะคะพรุ่งนี้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติงานของครูเนรัญชลาค่ะ

เรื่องจริงเลยภาษาไทยเราต่างชาติก็ฟังเขาบอกว่าเสียงเหมือนเสียงดนตรีเลยเวลาเราพูดภาษาแต่แห่งชาติเพียงนั้นครูเนรัญชรา

คุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะเตรียมอาหารกันแล้วใช่ไหมคะรับประทานอะไรคะถ้าเป็นของผัดของทอดเป็นน้ำมันพืชโอเลียนอยู่แล้วไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรยิ่งถ้าทอดของที่ต้องใช้ไฟแรงเป็นน้ำมันพืชโอเลียนเลยนะคะแล้วก็จะออกมาสวยหอมอร่อยถ้าเป็นของกรอบก็กรอบแล้วก็เก็บไว้ได้ด้วยไม่มีกลิ่นหืนนะคะน้ำมันพืชโอเลียนที่ดูแลสุขภาพของคนไทยแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอเลียนยังมีคุณชรินทร์นันทนาครกับเพราะขอบฝากว่า

ที่รักงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติกับเสียงร้องของคุณณัฐดาวิยการนะคะเพื่อเธอที่รักต่อกันกับเพลงนี้สวรรค์เศร้างานของคุณตั๋งจิระสัตพันธ์คีรี

พลงเก่งของสุกันธราวเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคุณจิระสัตพันธ์คีรีเข้าใจว่าลายเสียจริงๆเข้าใจว่าขัดข้องอย่างแน่นอนนะคะไม่มีไม่มีอะไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นลากันไปกับอะไรก็ได้แล้วก็พรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันธราวต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาหลังเวลาเพลินเพลงนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ลาไปกับเสียงของน้องนุ่นสุบงกตอะไรก็ได้สวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับท่านฟังเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแขนขาหนักๆเหมือนแบกถังน้ำไว้ตลอดเวลาไหมครับหรือจะขึ้นบันไดแค่ชั้นเดียวก็ขาสั่นหรือแค่เปิดขวดน้ำที่เคยเปิดได้ตามปกติแต่กลับต้องบิดสุดแรงแต่ก็ยังไม่ออกท่านผู้ฟังครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าก็แค่เหนื่อยหรือว่านอนไม่พอแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความล้านะครับแต่มันคือสัญญาณจากร่างกายที่กำลังบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติตั้งแต่เรื่องของสารอาหารไปจนถึงโรคทางระบบประสาทที่อันตรายนะครับแต่ก็ต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรถ้าเกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าคือความรู้สึกหมดพลังอยากนอนพักแล้วก็หายก็มักจะเกิดขึ้นจากการทำงานหนักหรือว่าอดนอนแต่ถ้านอนเต็มอิ่ม8ชั่วโมงแต่ร่างกายก็ยังสั่งการกล้ามเนื้อไม่ได้เหมือนเดิมเช่นอยากจะยกแขนขึ้นสางผมแต่ยกไม่ขึ้นหรือว่าเดินๆอยู่แล้วเข่าสุดลงโดยไม่มีสาเหตุนั่นคืออาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ติดต่อกันเกิน1หรือว่า2สัปดาห์ก็คงต้องถึงเวลาเช็คตัวเองอย่างจริงจังแล้วสัญญาณแรกคือหนังตาตกแล้วก็มีอาการพร่ามัวนะครับหลายคนก็เริ่มจากอาการตาปรือลืมตาไม่ขึ้นหรือว่าเห็นภาพซ้อนโดยเฉพาะในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นที่ใช้สายตามาทั้งวันนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ได้นะครับต่อมาคืออาการมือไม้อ่อนแรงหยิบจับอะไรก็หล่นเช่นจู่ๆถือกุญแจไม่อยู่หรือว่าเขียนหนังสือแล้วลายมือเปลี่ยนไปเพราะว่าควบคุมนิ้วมือไม่ได้หรืออาจจะเกิดอาการมือสั่นหรือว่ามืออ่อนซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หลายคนทีเดียวมักจะมองข้ามสัญญาณต่อมาคือขึ้นบันไดลำบากหรือว่าลุกจากเก้าอี้ไม่ไหวถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาไม่มีแรงเหมือนเดิมต้องใช้มือยันเข่าเวลาจะลุกหรือว่าก้าวขึ้นบันไดแล้วขาสั่นนี่ก็คือสัญญาณของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองนะครับสัญญาณต่อมานะครับคือกลืนลำบากหรือว่าพูดไม่ชัดบางคนอาจจะสำลักน้ำบ่อยขึ้นหรืออาจจะรู้สึกว่าลิ้นแข็งๆพูดจะอ้อแอเหมือนคนเมาทั้งที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยและสัญญาณสุดท้ายคือการที่กล้ามเนื้อกระตุกนะครับต้องคอยสังเกตดูว่าแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเล็กลงกว่าอีกข้างหรือไม่หรือว่ามีอาการกล้ามเนื้อเต้นตุบๆอยู่ใต้ผิวหนังบ่อยเกินไปหรือไม่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เริ่มรู้สึกว่าแรงหายไปนะครับลองทำตามขั้นตอนนี้ดูเพื่อประเมินสถานการณ์นะครับนั่นก็คือต้องคอยจดบันทึกอาการว่าเป็นเวลาไหนเป็นที่ส่วนไหนมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นเช่นหลังการออกกำลังกายหรือว่าหลังกินข้าวต่อมานะครับต้องมีการปรับสมดุลของอาหารลองเน้นกินผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยส้มหรือว่าดื่มน้ำเกลือแร่ถ้าหากช่วงนั้นทำงานหนักเกินไปต้องพักผ่อนให้มีคุณภาพนะครับต้องสังเกตดูว่าถ้าพักแล้วอาการดีขึ้นไหมถ้าพักแล้วยังเป็นเท่าเดิมหรือเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่าไว้วางใจนะครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่จะต้องไปพบหมอถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะครับเช่นมีอาการอ่อนแรงเจ็บพลันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่อนแรงข้างเดียวหรือมีอาการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวร่วมด้วย หรือมีอาการหายใจลำบากหรือว่าแน่นหน้าอกหรือว่าควบคุมการ

ม่ได้ท่านฟังครับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิตกกังวลจนเกินเหตุถ้าหากรู้เท่าทันนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมการกินอาหารที่ครบถ้วนและการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของร่างกายก็คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไปได้นานๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตคนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะแล้ววันนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับดิฉันพัฒนาท่าจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
2: วันนี้มีข่าวเดียวเหมือนเดิมค่ะเป็นเรื่องของบทวิเคราะห์ค่ะเขาบอกว่านอกจากความเย็นสบายแบบจีนแล้วนักท่องเที่ยวยุโรปยังมองเห็นความน่าประทับใจอีกมากมายในประเทศจีนจะมองเห็นอะไรแล้วก็ประทับใจขนาดไหนต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
1: และเรื่องนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าข่าวนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI บทวิเคราะห์เรื่องนอกจากความเย็นสบายแบบจีนนักท่องเที่ยวยุโรปยังมองเห็นความน่าประทับใจอีกมากมายการพักผ่อนคลายร้อนและชมวิวทิวทัศน์ตามภูเขาและริมทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าคลายร้อนในห้างสรรพสินค้าหรือเดินเล่นตามตรอกซอกซอยเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมฤดูร้อนปีนี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ทนอากาศร้อนจัดที่ประเทศตัวเองไม่ไหวต่างหลั่งไหลมายังประเทศจีนเดินทางไกลนับหมื่นลี้เพื่อสัมผัสความเย็นสบายแบบจีนข้อมูลจากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งระบุว่าในบรรดา20ประเทศและภูมิภาคต้นทางสำคัญของนักท่องเที่ยวขาเข้าในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ประเทศในยุโรปมีสัดส่วน 30% ยอดจองเพิ่มขึ้น 275% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและยอดจองบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า20เท่าโดยสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมันและประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆมีสัดส่วนรวมเกือบ 42% และเพิ่มขึ้นโดยรวมเกือบ 150% เมื่อเทียบกับปีก่อนอะไรดึงดูดให้นักท่องเที่ยวยุโรปพากันเดินทางมาจีนเป็นจำนวนมากเหตุผลหลักก็คือพวกเขาต้องการหลบร้อนในประเทศฤดูร้อนปีนี้คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปส่งผลให้เครื่องปรับอากาศของจีนขายดีเป็นอย่างมากในตลาดท้องถิ่นข้อมูลระบุว่าในช่วงเดือนมิถุนายนการส่งออกเครื่องปรับอากาศของจีนไปยังยุโรปเพิ่มขึ้น 72.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ามกลางความกังวลเรื่องความร้อนชาวยุโรปจำนวนมากยิ่งอยากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศใช้อย่างทั่วถึงในจีนด้วยตนเองเนื่องจากห้างสรรพสินค้าโรงแรมสถานีรถไฟใต้ดินและสถานที่สาธารณะหลายแห่งของจีนโดยทั่วไปต่างเปิดเครื่องปรับอากาศทำให้รู้สึกเย็นสบายนอกจากนี้จีนยังมีอาณาเขตกว้างใหญ่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ที่ราบสูงยุนนานกุยโจไปจนถึงภูเขาหิมะทางตะวันตกของเสฉวนจากผืนป่าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในมองโกเลียในแหล่งคลายร้อนตามธรรมชาติที่หลากหลายเหล่านี้กลายเป็นตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปอีซ่าบล็อกเกอร์ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้มานานได้แชร์เรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยวางแผนพาพ่อแม่มาหลบร้อนที่จีนและบันทึกการเดินทางในจีนของพ่อแม่ตลอดทั้งทริปเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ชาวเน็ตได้เห็นถึงความชื่นชอบและความเชื่อมั่นที่ผู้สูงอายุชาวฝรั่งเศสทั้งสองมีต่อจีนมาโก้นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกล่าวอย่างประหลาดใจหลังเที่ยวชมกุ้ยหลินว่าหลายแห่งที่นี่มีหลังคากันแดดจุดพักบนภูเขายังมีเครื่องดื่มเย็นๆขายสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยได้เจอในยุโรปอีกทั้งทิวทัศน์ที่นี่ยังสวยงามผมจะแนะนำให้เพื่อนๆชาวยุโรปมาเที่ยวผู้เชี่ยวชาญบางคนระบุว่าอากาศที่ร้อนจัดในยุโรปกลายเป็นตัวเร่งให้ผู้คนตัดสินใจว่าไปจีนตอนนี้เลย การไปจีนตอนนี้เลยยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการนั่นก็คือความสะดวกปัจจุบันจีนดำเนินนโยบายยกเว้นวีซ่าสำหรับฝ่ายเดียวให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาจาก35ประเทศในยุโรปโดยนักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถพำนักได้นานสูงสุด30วันแพทริเซียเยทเจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่านโยบายวีซ่าฟรีช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเดินทางมาจีนสะดวกยิ่งขึ้นข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศจีนระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีนสูงถึง 77.7% ได้รับความสะดวกสบายจากนโยบายวีซ่าฟรีกล่าวคือหนึ่งในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีนทุก10คนมีเกือบ8คนที่เดินทางมาโดยไม่ต้องขอวีซ่า
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณจางตันชวนดิฉันมาคุยเรื่องราวของตึกรูปทรงต่างๆในประเทศจีนคือถ้าใครที่มาจีนจะเห็นว่าในจีนน่ะมีตึกหลายแบบหลายรูปทรงบางทีก็ไม่ได้เป็นแท่งๆอย่างที่เราเห็นทั่วไปมันมีวิธีการดีไซน์มีเรื่องของห่วงจุ้ยมีเรื่องของความเชื่อเนาะต้องไปติดตามฟังจากคุณจางตันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพสุธาดลและคุณจังตันเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณจังตัน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณโบครับ
0: วันนี้คุณจังตันชวนดิฉันมาคุย
1: ครับ
0: เรื่องตึก
1: ครับ
0: เรื่องราวของตึก
1: อาคาร building
0: ดิฉันนึกว่าจะชวนมาคุยเรื่องที่ทำให้ใจเต้นตึกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ตื่นเต้นนะเอาเป็นเรื่องของ
1: อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนก
0: ัน อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าไม่ว่าคนจีนหรือคนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองจีนพอมาถึงเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวมักจะต้องถามคนท้องถิ่นที่มาต้อนรับไม่ว่ามาโคเทศหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่ไอ้ตึกนั้นคืออะไรตึกนั้นคือออฟฟิศอะไรเขาชอบถาม
0: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณจังตันเพราะว่าอย่างเช่นในปักกิ่งอ่ะดิฉันจะเห็นว่าตึกอ่ะมีหลายตึกที่มีรูปทรงแปลก
1: ๆ
0: อย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนาะก็คือสำนักงานใหญ่ของ CCTV
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะซึ่งคุณจังตันเรียกมันว่า
1: ขานก
0: ภาษาจีนเรียก
1: ภาษาจีนเรียกว่าตาคู่ฉาอันนี้ไม่ค่อยแบบว่าเป็นทางการนะแต่ว่าชื่อเล่นนะฮะบางคนบอกว่ามันดูเหมือนสองขาของนกเพราะว่าในยุคสมัยนั้นนะฮะเมื่อ20กว่าปีก่อนปักกิ่งมีการก่อสร้างตึกใหม่หรือสิ่งก่อสร้างใหม่อย่างเช่นสนามกีฬาแห่งชาติจีน
0: อ
1: ันนั้นก็เรียกว่ารังนก
0: อ
1: ันนี้คงทั่วโลกรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแล้วยังมีโรงละครแห่งชาติจีนเรียกว่าไข่นกเป
0: ็
1: นทรงนะฮะไข่นกหรือไข่ไก่ครึ่งฟองดูดีดูสวยดีนะด
0: ู
1: ข้างจรวดเทียนเหมือนเป็นแสงลัดมาร์คของแถวนั้นแล้วพอดี CCTV ก
0: ็
1: มีการสร้างสำนักงานใหญ
0: ่
1: แห่งใหม่นะอยู่ที่วงแหวนที่3ฝั่งตะวันออกนะแล้วก็มี2ขาจริงๆเขาแรกตั้งชื่อว่าเป็นกางเกงขาสั้นแต่หลายคนบอกว่าไหนๆที่อื่นก็เรียกว่าเป็นนกๆเลยที่นี่ก็ขานกแล้วกันก็รู้สึกว่าก็เหมือนจริงมากเลยนะก็โอเคพอสมนะ
0: เพราะจริงๆเราต้องบอกคุณฟังว่าถ้าใครมาปักกิ่งแล้วไม่ได้มีโอกาสไปชมนี่เหมือนไม่ได้มานะเพราะว่า
1: ผมว่าต้องมีโอกาสชมอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องนั่งรถผ่านไข่นกโรงละครแห่งชาติเนี่ยติดอยู่ที่ถนนฉางอันจีถนนฉางอันสตรีท
0: ซึ่งเป็นถนนท่องเที่ยว
1: ถนนกลางนะ

0: นะฮะแล้วถนนที่ยาวที่สุดไม่ว่าอยากไปดูจระเข้เหมือนไปดูพระราชวังต้องห้ามก็ต้องผ่านแถวๆนั้นอยู่ดี
1: นึกออกนึกออก
0: ขานกก็ต้องผ่านวงแหวนที่3ฝั่งตะวันออก
1: แต่ว่า
0: ได้ที่ต้องผ่านตรงนั้น
1: สำนักงานใหญ่ของ CCTV อ่ะถ้าไม่ได้เจาะจงไปจริงๆอาจจะไม่ผ่านนะเพราะว่าจริงๆมันก็ถือว่าก็จะถือว่าเป็นท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าจะถือว่าเป็นแหล่งที
0: ่
1: เป็น CBD สำหรับคนทำงานอะไรเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตึกที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นตึกที่แบบสะดุดตาเนา
0: ะ
1: ของปักกิ่ง
0: โดยเฉพาะกลางคืนพอเขาเปิดไฟแถวๆนั้นน่ะเขาเรียกว่าCentral Business District นะฮะเขตการค้ากลางนะแปลอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็คือจะเป็นโซนที่เรียกว่าคึกคักนะที่สุดเลยสงสัยว่าคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นฮะปกติก็ทำงานดึกทำงาน OT กันเยอะกลับบ้านค่อนข้างจะช้าเพราะฉะนั้นไม่ว่า 3:00 น. 4:00 น. ก็เปิดไฟอยู่ให้เขาให้เราชมดูถ่ายรูปนะไม่ว่าทางซ้ายทางขวาแล้วก็มีหลายดึกที่อยู่เป็นแถวเดียวกันเลยนะเป
1: ็
0: นกิโลกว่าครับ
1: คือต้องเชิญชวนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าตอนนี้คือจริงๆในบริเวณเราคนทั่วไปเข้าไม่ได้เราเข้าได้แต่คนทั่วไปเข้าไม่ได้เนาะแต่ว่า
0: ตอนทำงานของเราครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือมีการจัดนิทรรศการอยู่ด้านข้างๆที
0: ่
1: เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร
0: ์
1: ส
0: ื่
1: อจีนประวัติศาสตร์โทรทัศน์อะไรของจีน
0: เข้าไปชมดูหรือยังครับคุณโบ
1: ยังไม่ได้มีโอกาสว่าจะต้องมีโอกาสไปชมดู
0: หลังนะฮะปิดหลังเปิดเทอมแล้วก
1: ัน
0: หน้าร้อนช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยว
1: เดินทางไปเยอะ
0: เยอะมากๆนะให้เขาไปเที่ยวก่อนเราไม่รีบ
1: แล้วเราก็รอจังหวะที่คนไม่เยอะเราก็จะไปเที่ยวชมซึ่งถ้าคุณฟังเดินในถนนเส้นนั้นน่ะที่มีสำนักงานใหญ่ของ CCTV อยู
0: ่
1: เดินไปอีกนิดนึงด้านขวาเนี่ยค่ะก็จะเป็นตึกที่มีลักษณะเป็นรูปของแบบคนไทยจะใช้คำนี้คุณจังตันก็คือเหมือนคนโทคือแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นโถที่ใช้ที่คนปัจจุบันใช้ใส่วายคือใช้สำหรับเวลาเปิดวายเสร็จปุ๊บอยากให้มันหายใจก็คือเทลงไปในโถนั้น
0: จริงๆความหมายแนวคิดอาจจะมาจากสมัยโบราณของจีนอันนี้โบราณมากมากเลยครับ 3,000 ปีแล้วครับเพราะหลังจากนั้นไม่ค่อยใช้เขาเรียกว่าเครื่องบรรจุสุราสมัยโบราณจีนน
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ทำจากทองสำริดนะถ้าเป็นภาษาจีนเรียกว่าจุน
1: จุ
0: นนี้คือเวลาเราไปดูละครซีรีส์นาทีวีเราไปดูสมัยอันนี้ก่อนสามก๊กต้องอีก 4-500 ปีเลยนะครับเวลาสมัยนั้นนะเขาเวลาดื่มสุรากันนะหรือนะชวนให้ดื่มเนี่ยเขาจะถือด้วยสองมือเลยครับแล้วก็เป็นของหนักๆนะฮะ
1: มัน
0: ตัวใหญ
1: ่เกือบจะครึ่งฟุ
0: ตอันนี้ไม่ใช่คนทั่วไปมีโอกาสใช้หรือว่าเรียกว่าซื้อไหวนะฮะต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้บริหาร
1: ระดับแบบ
0: ระดับกษัตริย์เลยครับ
1: ในวังอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เออแล้วก็จะชนกันแล้วก็ดื่มกันแต่จริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ดื่มไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่าม
1: ันหนัก
0: หนึ่งคือหนักสองคืออาจจะพิษกลิ่นทองสำริดมั้งร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กว่าสมัยโบราณก็ไม่สามารถแต่ว่าชุบไอ้พวกสเตลิสอะไรพวกนั้นนะฮะแล้วยังมีอย่างก็คือเขาทำเป็นแบบว่ามีหูสี่หูเลยสี่หูแหลม
1: ๆ
0: ถ้าไม่ตั้งใจหรือว่าพลาดนิดนึงก็จะชนหัวชนจมูก
1: โอ้ เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้การดื่มต้องมีสติและอาจจะทำให้ค่อยๆดื่ม
0: เป็นจึงเป็นจังเลย
1: ช้าลง
0: เป็นจ
1: ึ
0: งเป็นจังมากเป็นแต่ว่าทำนะฮะพิธีนะสองคนนี้จากดื่มไม่เหมือนตอนนี้เราใช้แก้วโอ้ยุกกินเป็นคำอันนั้นก็เหมือนจะเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นอาจจะญี่ปุ่นเรียนจากเราไปเพราะว่าช่วงสมัยเวลานั้นญี่ปุ่นยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่หลังจากนั้นคนจีนก็เลือกใช้นะฮะครึ่งดื่มหรือเรียกว่าจุนไปแล้วนะ
1: แปลว่าคุณจังตันเฉลยละตึกที่ฉันพูดถึงเนี่ยคุณฟังมันชื่อตึกจงกัวจุน
0: ก็จุนของประเทศจีนนะฮะจุนนี้มีความหมายหลายนัยยะนะสมัยนี้ยังใช้กันอยู่ว่าอย่างเช่นคำว่าจุนจิ้งก็คือเคารพ
1: ค่ะ
0: จริงๆอาจจะมาจากวิธีการใช้นะฮะครึ่งดื่มเอ้ยแบบว่าถ้วยโบราณหรือว่าจุนโบราณก็คือต้องกินเพื่อแสดงความเคารพกินสุไปดื่มสุราเพื่อแสดงความเคารพในสมัยโบราณแล้วจริงๆไม่ทราบว่าคุณโบเคยสังเกตดูหรือเปล่าล่างส่วนนะข้างล่างส่วนตอนล่างของจงหัวจุนนะของตึกนั้นนะมันเป็นรูปร่างของแบบเหมือนอะไรครับดูเหมือนอะไร
1: คือตอนแรกที่ฉันไม่รู้เลยนะคิดว่ามันเหมือนชายกระโปรงคือมันเหมือนกับแบบว่าพับขึ้นมาเหมือนแบบนึกถึงผู้หญิงเมื่อก่อนผู้หญิงตะวันตกที่ใส่กระโปรงแบบบานๆแล้วแบบเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังมารู้ความหมายของมันว่ามันคือเป็นเหมือนกับคนโทพอดูทั้งตึกก็จะรู้ว่าโอเคมันก็คือเหมือนกับตอนล่างที่แบบบานออก
0: ที่วางนะเป็นฐานแต่จริงๆฮะสมมติว่าเราดูเฉพาะส่วนล่างที่ติดกับพื้นนะฮะมันดูเหมือนกระดองเต่าไหมครับแต่นี้มีความหมายว่าก็เต่าเนี้ยในประเทศจีนนะฮะเรียกว่ากุยเนี้ยกุยนี่มีความหมายว่าถาวรยั่งยืนนะฮะอย่างบอกว่าอยากให้ท่านมีอายุเท่าเต่าเลย
1: โอ้
0: อันนี้ก็เหมือนคนญี่ปุ่นนะฮะที่ใช้เต่านี่เหมือนจะอวยพรไปบอกว่าอายุยืนนานนะนกกระสาเต่าอะไรเหล่านี้ก็มีความหมายว่าอายุยืนนานแล้วอีกอย่างคือมั่นคงนะความมั่นคงอายุยืนนานมาจากไหนมาจากความมั่นคงเพราะฉะนั้นใช้ข้างล่างอาจจะเป็น
1: ฐาน
0: หรือที่ดั้งของตึกอาจจะมีหมายความว่าทั้งตั้งเชื่อว่าเป็นจุนของจงกัวอาจจะหมายความว่าอยากให้ประเทศจีนมีความมั่นคงผมอันนี้ผมคิดจากส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ผู้ออกแบบ
1: ค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองอื่นๆเนาะทั่วโลกก็คือถ้าเมืองนั้นมีตึกที่สูงที่สุดเราก็จะมีโอกาสที่จะแบบซื้อตั๋วขึ้นไปชั้นสูงสุดเพื่อไปดูแบบวิวเมือง
0: เซี่ยงไฮ้เซินเดอร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะยังกวางโจวกรุงเทพด้วยแหละ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็มีครับ
1: ค่ะซึ่งเราก็สามารถขึ้นไปดูได้แต่ว่าอย่างจงกัวจุนเนี่ยซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในปักกิ่งมันมีให้บริการแบบสามารถขึ้นไปดูหรือไม่ได้ต้องเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเท่านั้น
0: คือที่ปักกิ่งไม่ได้ไม่เหมือนเซี่ยงไฮ้เซินเดอร์เซี่ยงไฮ้เซินเดอร์เสียเกือบ200กว่าหยวนนะ
1: ค่ะค่ะดิฉันเคย
0: จะได้ขึ้นลิฟต์ที่บอกว่าความเร็วสูงสุดในอย่างน้อยในประเทศจีนนะภายในไม่กี่วินาที
1: ค่ะ
0: ชักตัวขึ้นไปหลายร้อยจงกัวจุนนี้ตึกสูงสุดของปักกิ่งเนี่ยความสูง528เมตร
1: ค่ะ
0: นะก็สูงพอสมควรแต่สู้เซี่ยงไฮ้เซินเดอร์ไม่ได้อันนี้สูงกว่าเรา
1: ก็คือของที่จงกัวจุนเนี่ยน่าจะมีประมาณ100กว่าชั้นใช่ไหม
0: แต่ว่าชั้นแน่นอน
1: อย่างของทางเซี่ยงไฮ้อ่ะดิฉันเคยไปน่าจะมีขึ้นไปถึงเกือบ200ชั้นชั้นที่145หรืออะไรถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วขึ้นไปจะเป็นจุดชมวิว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าต้องอาศัยอากาศดีอากาศไม่ดีก็มองเห็นแต่หมอกแหละผมอยู่ครั้งนึงผมพาเพื่อนขึ้นไปก็ผิดโอกาสไปขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่สีขาวจงกัวจุนข้างบนก็ขึ้นไปทางเข้าอะไรก็ได
1: ้ค่ะ
0: ก็ได้แต่ว่าจริงๆอยากให้ขึ้นไปเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวซื้อตั๋วอะไรไม่อาจจะไม่ได้นะฮะ
1: ก็คืออาจจะสามารถมองความสวยงามรูปแบบที่แบบแปลกตาได้จากข้างล่างหรือว่าอีกฝั่งนึงก็อาจจะต้องไปถ่ายรูปในช้อปปิ้งมอลล์และนี่ก็เป็นเรื่องราวของตึกในปักกิ่งคุณผู้ฟังที่เราทั้งสองคนนำมาฝากค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณจังตันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ค่ะคุณโจต้าเจ๋อค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ขอทบทวนคราวที่แล้วหน่อยนะคะว่ามาเอเอจีบะแปลว่าอะไรคะ
1: ว่าเหมือนเอเอจีบะเราต่างคนต่างจ่ายค่ะ
0: เอเอจีหมายถึงต่างคนต่างจ่ายแชร์กันว่ามาเอเอจีบะ
1: ว่าเหมือนเอเอจีบะ
0: เอาละเราทบทวนแค่นี้ก่อนต่อไปเป็นประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 请你们等一会儿，我们要等多久？味道怎么样？真的很好吃，我吃饱了。
0: ท่านผู้ฟังคะที่ปักกิ่งเรามีโอกาสเลือกรับประทานอาหารจากพื้นที่ต่างๆของจีนได้ที่นี่มีร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์พิเศษมากมายแต่ช่วงที่ร้านอาหารมีคนเยอะเช่นจากเที่ยงถึงบ่ายสองหรือจากห้าโมงเย็นถึงสองทุ่ม

0: เรามักจะต้องเข้าคิวรอค่ะ
1: ใช่ค่ะพนักงานของร้านอาหารก็มักจะบอกว่ากรุณารอสักครู่ประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 请你们等一会儿
1: 请你们等一会儿
0: 请กรุณา
1: 请
0: 等หมายถึงรอหรือคอย
1: 等
0: 一会儿หมายถึงสักครู
1: ่一会儿
0: 请你们等一会儿
1: 请你们等一会儿หมายถึงกรุณารอสักครู่ต่อไปเรามาฟังบทสนทนาของวันนี้กันค่ะ
2: 请你们等一会儿
3: 我们要等多久
2: 大概半个小时吧
1: 一会儿แปลว่าสักครู่หากดิฉันจะถามว่าเราต้องรอนานแค่ไหนหรือว่าต้องรอนานไหมภาษาจีนถามอย่างไรคะ
0: 我们要等多久
1: 我们要等多久ในนี้我们หมายถึงเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ要หมายถึงต้องการ
1: 要等ก็หมายถึงรอหรือคอยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ多久หมายถึงนานไหม
1: 多久
0: 我们要等多久
1: 我们要等多久หมายถึงเราต้องรอนานไหมคุณโจคะตกลงต้องรอนานไหมคะเนี่ย
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคำว่าต้าก้ายแปลว่าประมาณปั้งเกะก็คือครึ่งหนึ่งส่วนเฉียวสือแปลว่าชั่วโมงต้าก้ายตึงปั้งเกะเฉียวสือบะคือประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะพอเราได้ที่นั่งรับประทานอาหารกันแล้วถ้าหากว่าดิฉันอยากจะถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 味道怎么样
1: 味道怎么样
0: 味道หมายถึงรสชาติ
1: 味道
0: 怎么样หมายถึงอย่างไร
1: 怎么样และ味道怎么样หมายถึงรสชาติเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมากภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 真的很好吃อร่อยมากจริง
1: ๆ真的很好吃
0: 真的หมายถึงจริง
1: ๆ真的
0: 很มาก
1: 很
0: 好吃อร่อย
1: 好吃真的很好吃หมายถึงอร่อยมากจริงๆก่อนจบรายการวันนี้ขอฝากการบ้านให้ท่านผู้ฟังอร่อยมากจริงๆภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลมากกว่านี้คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn รายการวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานแชร์ใช้เพิ่มมากขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดเผื่อใครไปอยากจะไปปั่นจักรยานที่จีนมีอะไรอัปเดตบ้างต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณศิวัตราค่ะ
5: ต้องบอกคุณพาดาราคุณฟังงี้ค่ะช่วงนี้คนไทยที่มาจีนก็พอมาถึงแล้วก็บอกว่าอยากจะแบบลองปั่นจักรยานดูเนาะแน่นอนว่าก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้สแกนอ่ะมันก็ค่อนข้างสะดวกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก่อนเลยคือว่าเวลาที่ปั่นอ่ะต้องดูทางรถทางสัญจรของเขาด้วยนะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาขับรถพวงมาลัยคนละด้านกับเราการลงกันเลี้ยวอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีเสียงบ่นจากคนจีนจำนวนหนึ่งว่าตอนนี้ราคาไอ้เจ้าจักรยานแชร์ใช้อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยจากเดิมอ่ะ2หยวนอาจจะขี่ได้แบบ30นาทีขี่ได้ทั้งชั่วโมงอะไรเงี้ยตอนนี้ไอ้ราคา2หยวนอ่ะมันกลายเป็นราคาเริ่มต้นคือในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องบอกคุณพาดาราคุณฟังงี้ว่าเป็นช่วงที่ปั่นจักรยานแชร์ใช้ในจีนน่ะค่อนข้างดีเลยเพราะตอนนี้อากาศร้อนเนาะแล้วก็คือถ้าอากาศหนาวอ่ะเวลาปั่นมันก็จะแบบหนาวมือปั่นไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ทำให้ผู้ให้บริการเกือบทุกแบรนด์ค่ะก็ขึ้นราคาค่ะจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าหยวน50หรือว่าประมาณ8บาทเนาะปั่นได้30นาทีตอนนี้ปั่นไปแป๊บนึงก็ขึ้นแล้วว่าหยวน50อะไรเงี้ยแล้วก็หลายพื้นที่ก็มีการเก็บค่าเช่าเริ่มต้นที่2หยวนอันนี้คือสำหรับในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมัครเป็นสมาชิกรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนบอกว่าอย่างเงี้ยปั่นไปอ่ะ1ชั่วโมงอ่ะต้องจ่ายเงินมากกว่า

0: หกหยวนซึ่งราคาหกหยวนอ่ะคุณพาดาคุณฟังหกหยวนนี่ก็เกือบ30 บาทเนาะเป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินตลอดสา
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: เลยนะคะคำว่าตลอดสายของดิฉันเนี่ยก็คือนั่งไปเลย2 ชั่วโมงจ่าย6 หยวนเองนะค
1: โอ
0: ื
1: ้
0: อ
1: โห
0: บางทีปั่นจักรยานอ่ะไม่ถึงชั่วโมงก็เสียเกิน6 หยวนอะไรเงี้ยคนจี
1: ค
0: น
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็เลยออกมาบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันจะแบบแพงเกินไปไหมแต่ในขณะที่ผู้ให้บริการค่ะก็ออกมาบอกว่าไม่นะไม่แพงเพราะว่าตอนนี้เราได้มีการปรับปรุงจักรยานรูปแบบใหม่ก็คือมีการอัปเกรดค่ะคือทั้งเบาะลดแรงกระแทกมีแฮนด์ที่เขาบอกว่าเคลือบสารต้านแบคทีเรียเรานึกออกไหมคะคนนี้
1: ค่ะ
0: ปั่นเสร็จจอดคนนี้มาปั่นต่อจับไอ้ตัวแฮนด์เนี่ยยังไงก็ต้องจับอยู่แล้วก็มีเหงื่ออะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยก็จะมีที่วางโทรศัพท์ให้บางคันเนี่ยถึงขั้นแบบมีกระจกมองหลังหรือว่ามีที่วางขวดน้ําคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คันที่ถอยออกมาใหม่ๆนะคุณพราคุณฟังใหม่ก
1: คร ิ่
0: ิ
1: ะ
0: บเลยสีสันก็สดใสก็รู้สึกว่าโอ้ตายแล้วหน้าปั่นอะไรเงี้ยมีลูกเล่นเยอะแยะแต่ว่าผู้บริโภคก็มองว่าต้นทุนเหล่านี้เนี่ยจะถูกผลักมาเป็นค่าใช้จ่ายของบรรดาคนที่จะต้องใช้บริการหรือเปล่าเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่านอกจากการยกระดับอัปเกรดไอ้ตัวจักรยานแล้วเนี่ยก็มีการขึ้นราคาในประเทศจีนด้วยค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพานาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอ plus
0: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสนะครับได้ไปเป็นวิทยากรนะครับนำเสนอในเวทีของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของประเทศอินโดนีเซียนะครับ The Center for Southeast Asia Studies หรือว่า Pusat Study Asia Tenggara นะครับใช้ตัวย่อว่า PSAT นะครับ PSAT นะครับเขามีฟอรัมชื่อว่า The Southeast Asia Focus แล้วก็เรื่องที่ทาง PSAT เชิญให้ผมไปเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับชื่อว่า UnderstandingThailand Foreign Policy and Strategic Cultures นะครับก็คือทำความเข้าใจนะครับนโยบายการต่างประเทศแล้วก็วัฒนธรรมในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนะครับนำเอาเรื่องราวที่ผมไปคุยให้พีสัตฟังเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในรายการของเรานะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาเราเปิดอ่านบทความวิเคราะห์ทางการทูตหรือว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะมีนักวิชาการหรือว่านักการทูตชาวต่างประเทศมองเข้ามาที่ประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอแล้วก็กลายเป็นอุปมาอุปไมยยอดฮิตตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็คือนโยบายการต่างประเทศของไทยเป็น

รูปแบบที่เรียกว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่า Bamboo Diplomacy ครับคำว่าไผ่ลู่ลมนี้ถูกใช้อธิบายพฤติกรรมการเมืองระหว่างประเทศของไทยในอดีตนะครับว่าเรามีความยืดหยุ่นสูงปรับตัวเก่งคล้ายกับกอไผ่ที่มีรากแก้วอย่างลึกแต่ลำต้นก็สามารถที่จะโอนอ่อนผ่อนตามพายุที่พัดมาพัดไปของมหาอำนาจได้ไม่ว่าจะเป็นยุคล่าอาณานิคมยุคสงครามโลกทั้งสองครั้งนะครับหรือว่ายุคสงครามเย็นทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปมัวหมองนะครับพัวพันในความขัดแย้งเชิงแตกหักของขั้วมหาอำนาจตลอดมาประวัติศาสตร์ได้นะครับทว่าคำถามที่สำคัญแล้วก็เป็นประการใหญ่มากในบริบทยุคปัจจุบันก็คือโลกณปี2026นะครับที่บรรยากาศทางภูมิรัฐศาสตร์เต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงการแข่งขันดูเดือดระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนการแตกกระจายของห่วงโซ่ประทานโลกนะครับ supply chain decoupling เนี่ยวิกฤตการสงครามในภูมิภาคต่างๆแล้วก็ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ non traditional security ที่ไม่ใช่การทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ไซเบอร์นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศการทูตแบบตั้งรับเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับบางคนใช้ว่า firefighting firefighter นะครับหรือว่าการเป็นเพียงแค่กอไผ่ที่คอยลู่ตามลมเนี่ยมันยังคงเพียงพอแล้วก็เหมาะสมสำหรับประเทศไทยจริงหรือเปล่านะครับผมขอย้ำเลยนะครับว่ามันยังดีอยู่แต่มันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับปรุงนะครับในสภาวะการโลกปัจจุบันนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยภายใต้การนำโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์ พวงเกียรติแก้วเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยมีการปรับยุทธศาสตร์จากการทูตเชิงรับหรือว่าคล้ายๆ reactive นะครับที่คอยเป็นนักดับเพลิง firefighter แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละสเต็ปนะครับเข้าสู่กรอบการทำงานใหม่ในลักษณะเชิงรุกที่เรียกว่า proactive นะครับคุณศรีหศักดิ์ใช้คำว่า diplomacy 2.0 นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ที่บอกว่า beyond Thailand นะครับก็คือทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นได้มากกว่านี้นะครับเพื่อสถาปนาให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจขนาดกลางหรือว่า middle power ที่มีบทบาทสร้างสรรค์นะครับนำเสนอแนวทางแก้ไขแล้วก็ร่วมกำหนดบรรทัดฐานในอนาคตต่อไปของประชาคมโลกนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการขับเคลื่อน Diplomacy 2.0 ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีเกียรติและมีพลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้ตอนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วนะฮะความเห็นส่วนตัวก็คือมันจะขับเคลื่อนได้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้รากฐานของวัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์หรือว่า Strategic Culture คนไทยอาจจะใช้คำว่า Soft Power นะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะไม่ใช่แค่เก่งลายช้างของประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของอาหารมวยไทยหรือว่าภาพยนตร์เท่านั้นนะครับผมก็เลยเสนอนะครับในเวทีเนี้ยว่าถ้าจะเข้าใจวัฒนธรรมการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยเนี่ยมันต้องเข้าใจคำภาษาไทย4คำคำแรกก็คือคำว่าสวัสดีคำที่2คือคำว่าสบายๆคำที่3คือคำว่าเกรงใจและคำที่4คือคำว่าไม่เป็นไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าไอ้4คำนี้มันแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันเรื่อง4คำนั้นขออนุญาตขยายความเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศณปัจจุบันก่อนที่คุณศรีหศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีใช้คำว่า Diplomacy 2.0 Diplomacy 2.0 นะครับหรือว่านโยบายการต่างประเทศยุคใหม่ของไทยได้รับการสถาปนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานทางการทูตโดยวางอยู่บน4เสาหลักสำคัญนะครับเสาหลักแรกนะครับก็คือ Diplomacy of Strategies หรือว่าการทูตเชิงยุทธศาสตร์เป็นการปรับเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระยะสั้นแบบที่ไทยเคยทำนะครับไปสู่การกำหนดตำแหน่งแห่งที่ geopolitical positioning แล้วก็วางตำแหน่งของประเทศไทยเพื่อรักษาผลประโยชน์เชิงระบบในระยะยาวของประเทศไทยอันนี้กระทรวงต่างประเทศเรียกว่า diplomacy of strategies นะครับอันที่สอง diplomacy of speedการทูตที่รวดเร็วนะครับความคล่องตัวความรวดเร็วในการรับมือกับวิกฤตโลกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการปกป้องคุ้มครองเส้นทางการขนส่งนะครับหรือว่าการเอาคนไทยที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งออกจากพื้นที่ความขัดแย้งพื้นที่สงครามให้เร็วที่สุดต้องการ diplomacy of speed การทูตที่รวดเร็วนะครับเรื่องที่สามนะครับ diplomacy of coherence นะครับ diplomacy of coherence ก็คือการทูตที่มีเอกภาพนะครับคือการผนึกกำลังกันของทีมไทยแลนด์
ทุกกระทรวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นแหละรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นเทคโนแครตที่เป็นโปรเฟสชันนอลที่เป็นมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังนะครับต้องทำงานเป็นแกนกลางร่วมกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกัน one voice one target นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ของ diplomacy 2.0

กับคุณค่าสาธารณะประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงนี่คือ narrative และความต้องการที่เราดำเนินนโยบายการต่างประเทศนะครับจากตัวของ diplomacy 2.0 ที่เป็นสถาปัตยกรรมหลักเนี่ยนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าจะทำให้สถาปัตยกรรมนี้มันมีชีวิตชีวามีเสน่ห์และได้รับความเคารพในเวทีนานาชาติเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งออกวิธีปฏิบัติทางสังคมทางวัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก strategic cultures นะครับซึ่งเอาเรื่องที่มันมีความเป็นไทยแท้อย่างรากลึกในสังคมไทยออกมาใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารเครื่องมือทางการทูตของไทยโดยผมถอดรหัสคำสำคัญออกมาเป็น4คำภาษาไทยนะครับคำแรกคือคำว่าสวัสดีนะครับคำนี้เรารู้จักกันแล้วก็ทั่วโลกรู้จักกันนะครับผมทำงานในต่างประเทศเนี่ยพอทุกคนรู้ว่าผมมาจากประเทศไทยทุกคนพูดคำว่าสวัสดีได้นะครับสวัสดีจริงๆมันคือ the power of open inclusivities and engagement ครับ open inclusivities ก็แน่นอนมันเราเปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเรา engage นะครับเรามีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนเพราะในทางสังคมคำว่าสวัสดีเนี่ยมันคือการทักทายและการยกมือไหว้แต่ในทางภูมิรัฐศาสตร์สวัสดีคือวิวัฒนาการของการเปิดประตูรับมิตรภาพทุกทิศทางโดยปราศจากเงื่อนไขทางอุดมการณ์นะครับปราศจากเงื่อนไขทาง politically and ideologically นะครับไทยเรามีวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่นิยมการสร้างอคตินะครับหรือเราไม่นิยมการเข้าร่วมเป็นบล็อกพันธมิตรทางการอาหารแบบสุดโต่งที่บังคับให้ตัวเองต้องเลือกข้างนะครับดังนั้นการวางท่าทางหรือว่าการวางโพสเจอร์ของสวัสดีหรือว่าการไหว้ของประเทศไทยเนี่ยทำให้ไทยสามารถรักษาช่องทางการทูตและสร้างความไว้วางใจได้ไม่ว่าจะเป็นกับวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งนะครับกับบรัสเซลส์กับโตเกียวกับเดลีกับจาการ์ตานะครับส่งผลให้การทำงานของไทยในฐานะที่เป็น neutral bridge builder นะครับเป็นการสร้างสะพานเชื่อมในเวทีพหุภาคีในเวทีหลายๆชาติเนี่ยประเทศไทยทำบทบาทได้อย่างโดดเด่นตลอดมาผ่านคำนี้แหละครับสวัสดีแล้วก็ยกมือไหว้นะครับคำที่สองที่ผมคิดว่ามันเป็น narrative ที่เหมาะสมสำหรับนโยบายการต่างประเทศของไทยคือคำว่าสบายสบายครับสบายสบายเนี่ยมันแปลว่าอะไรในทางยุทธศาสตร์มันแปลว่า pragmatic flexibilities and frictionless relations ครับสบายสบายในสายตาคนต่างชาติมันหมายถึงความผ่อนคลายในสายตาของคนไทยและคนต่างชาติสบายสบายนอกจากจะเป็นชื่อเพลงแล้วเรายังรู้นะว่าหมายถึงการผ่อนคลายต่างชาติมาประเทศไทยรู้จักคำนี้ดีครับสบายสบายเพราะเขามาท่องเที่ยวมาผ่อนคลายมานวดในประเทศไทยนะครับแต่ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคำว่าสบายสบายมันหมายถึง pragmatic flexibilities ครับมันคือการเน้นผลลัพธ์ที่เป็นจริงนะครับมันคือการลดแรงต้านทานนะครับfriction reductions นะครับเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงสบายสบายในมิติที่เป็น pragmatic flexibilities frictionless relations นะครับก็คือเน้นผลลัพธ์ที่เป็นจริงผ่านการลดแรงต้านทานในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามวาทกรรมนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งขั้วอุดมการณ์นะครับการทูตแบบสบายๆของประเทศไทยจะทำให้เราเข้าหาคู่เจรจาโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกันมุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจทางการค้าทางการลงทุนนะครับโดยไม่เอาปัจจัยสถานหรือบรรทัดฐานทางอุดมการณ์เข้าไปเทศนาหรือไปกดดันคู่สัญญาเนื่องออกไหมฮะหลายๆครั้งเรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกตะวันตกแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคุณต้องทำนู่นทำนี่ทำให้ได้ตามมาตรฐานของฉันทำได้ตามค่านิยมของฉันแล้วเรารู้สึกอึดอัดอะเรารู้สึกไม่สบายสบายแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเราบอกเฮ้ยเรามองผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเรื่องแบบ positive sum game win win ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยรู้สึกราบรื่นรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาเซ็นสัญญามาทำธุรกิจหรือมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวนี่แหละฮะสบายๆของประเทศไทย pragmatic flexibilities and frictionless relations คำที่3นะครับคำนี้อาจจะแปลภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษได้ยากหน่อยนะครับแต่ว่าภาษาไทยคือว่าเกรงใจครับคำว่าเกรงใจถ้าจะให้แปลในทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราอาจจะต้องใช้คำว่า strategic considerations and quiet diplomacy ครับเกรงใจเป็นคำที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศได้ยากมากที่สุดคำหนึ่งนะครับแต่ว่าในทางสเตทคราฟต์นะครับหรือว่าในทาง
ขาเรียกบริหารรัฐกิจนะครับรัฐประศาสนศาสตร์ศาสตร์แห่งการบริหารรัฐ

0: เกรงใจไม่ได้แปลว่าความอ่อนแอนะครับเกรงใจไม่ได้แปลว่าความยำเกรงนะครับคนที่มีความเกรงใจแปลว่าเขามีความเข้มแข็งนะครับเขาถึงยับยั้งชั่งใจได้และเขาเกรงใจเป็นเพราะนั้นการเกรงใจไม่ใช่การยกธงขาวนะครับแต่การเกรงใจคือ strategic restraint ครับความยับยั้งชั่งใจทางยุทธศาสตร์ strategic considerations ความยับยั้งชั่งใจในเชิงยุทธศาสตร์และการใช้ quiet diplomacy ครับการพูดแบบช่องทางเงียบๆข้างหลังนะครับไทยเราให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีไทยให้ความสำคัญกับการรักษาหน้าทั้งของตัวเราเองและของคู่เจรจาครับเราไม่นิยมใช้การทูตผ่านโทรโข่งนะครับเมกะโฟนดิปโลมาซีแบบตะโกนด่าทอหรือว่าใส่เข้าไปในโซเชียลมีเดียใช้คำหยาบคายเพื่อที่จะสร้างความอับอายให้กับคู่กรณีในที่สาธารณะแน่นอนอันนี้เราเห็นชัดนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาคุณมีทรัมป์ฝั่งจีนคุณมีโลนวูฟหรือว่าการทูตหมาป่านะครับซึ่งไปสร้างความอับอายนะครับไปทำอะไรที่มันไม่ลักษณะคู่เจรจาแต่ประเทศไทยเรานิยมใช้การเจรจาหลังฉากใช้ quiet diplomacy ครับเพื่อหาทางลงอย่างละมุนละม่อมยกตัวอย่างเช่นที่เรากำลังดำเนินการกับกรณีของเมียนมาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็น quiet diplomacy ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคำนี้มันมีความสำคัญมากๆนะครับกลไกความเกรงใจเนี่ยแหละฮะจะช่วยให้เราบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงและเรื่องละเอียดอ่อนอย่างกรณีเมียนมาก็คือเรื่องละเอียดอ่อนตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็คำที่4นะครับต่อจากสวัสดีสบายสบายเกรงใจผมคิดว่าคำที่4ซึ่งคนต่างชาติมาประเทศไทยเข้าใจคำนี้ดีทุกคนนะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเราถอดความจากคำภาษาไทยให้เป็นคำพูดเชิงยุทธศาสตร์มันคือคำว่า strategic resilience and grace under pressure ครับ strategic resilience and grace under pressure นะครับแน่นอนนะฮะคำว่าไม่เป็นไรนี่บางครั้งถูกมองด้านลบจากคนภายนอกแล้วเข้าใจผิดนะครับว่ามันหมายถึงความเฉยชาความเอออะไรก็ได้ปล่อยไปเถอะนะครับแต่ในความเป็นจริงคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันคือหลักปรัชญาของความอดทนครับความยืดหยุ่นครับ strategic resiliencemันคือเบาะรองรับแรงกระแทกทางจิตวิทยาและภูมิรัฐศาสตร์ครับมันคือ grace under pressure เมื่อเจอกับวิกฤตการณ์เมื่อเจอกับความขัดแย้งเมื่อเจอกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ทางภูมิเศรษฐศาสตร์คำว่าไม่เป็นไรจะช่วยทำให้ไทยไม่นำความขัดแย้งชั่วคราวแบบนั้นมาผูกใจเจ็บเกิดความเกลียดชังถาวรซึ่งอันนี้ต้องระวังนะฮะตอนนี้มันเริ่มมีปัญหากับคำนี้มากๆโดยเฉพาะกับกรณีของประเทศเพื่อนบ้านที่ความเกลียดชังมันเริ่มราวลึกลงไปในระดับประชาชนเพราะนั้นเราเองต้องระวังเรื่องนี้นะครับประเทศไทยต้องรักษาคำว่าไม่เป็นไรที่หมายถึงการยับยั้งชั่งใจนะครับการไม่ผูกใจเจ็บจากเรื่องราวระยะสั้นนะครับแล้วเราต้องรู้จักที่จะไม่เป็นไรก็คือผ่อนคลายความตึงเครียดให้อภัยพร้อมจะรีเซ็ตความสัมพันธ์และดึงคู่กรณีกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นละนะครับว่าถ้าเราเข้าใจทั้งกรอบ Diplomacy 2.0 แล้วก็วัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์ผ่านคำไทย4คำก็คือสวัสดีสบายสบายเกรงใจแล้วก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าแบบนี้เราทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับการรับมือกับการแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางสมรภูมิการไฟการต่อสู้ขัดแย้งกันของ2ยักษ์ใหญ่นะครับประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์หลักที่เรียกว่า principle based equilibrium ครับดุลยภาพบนฐานของหลักการเราไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์แบบ zero sum game นะฮะก็คือบวกคนนึงอีกคนนึงต้องลบนะครับคนนึงได้ประโยชน์อีกคนนึงต้องเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีมิตรเพิ่มคนหนึ่งเรามีศัตรูเพิ่มคนหนึ่งแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักการสำคัญอย่างเช่นสวัสดีกับสบายสบายเข้าหาทั้งฝ่ายจีนเข้าหาทั้งฝ่ายอเมริกาครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสำหรับฝ่ายสหรัฐเนี่ยประเทศไทยคือพันธมิตรทางสนธิสัญญา Treaty Alliance ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียนั่นแฟนมากนะครับ190ปีผ่านความร่วมมือในทุกมิตินะครับการซ้อมรบความร่วมมือทางด้านความมั่นคงนะครับ Major Non-NATO Alliance การซ้อมรบ Cooperation Goals แล้วก็การเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่า Semiconductor นะครับกับจีนแน่นอนนอกจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มหาศาลแล้ว ความสัมพันธ์เชิงสังคมวัฒนธรรมเนี่ยต้องอย่าลืมนะฮะจงไทอีเจนซินนะครับจีนกับไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันเพราะนั้นจีนนอกจากเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งเป็นแหล่งเงินลงทุนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างในการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะครับเราเองยังมีความผูกพันกันในเรื่องของเชื้อชาติสังคมวัฒนธรรมมากมายเต็มไปหมดเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนความขัดแย้งของมหาอำนาจให้กลายเป็นโอกาสของประเทศไทยครับโดยการวางตัวเป็นอะไรโดยการวางตัวเป็น supply chain relocation hub ครับเพราะฉะนั้นเราสบายสบายเราเปิดกว้างเราสวัสดีถูกต้องไหมสวัสดีกับทุกฝ่ายสบายสบายให้เขาเข้ามาอยากจะใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่เป็นกลางให้กลุ่มทุนทั่วโลกที่ต้องกระจายความเสี่ยงจากความขัดแย้งมาใช้นโยบาย China Plus One US Plus One ขอให้ประเทศไทยทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นคำตอบแรกที่ทุกคนสบายสบายทุกคนสบายใจที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตและลงทุนในประเทศไทยเนี่ยฮะวิธีการใช้narrative ที่ผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องรู้จักที่จะวางตัวให้เป็นนะครับหรืออย่างเรื่องสำคัญเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วจะทำยังไงให้ทุกคนมาสบายสบายทำยังไงทุกคนยอมรับหลักการเนี้ยไม่เป็นไรสบายสบายเกรงใจแล้วก็สวัสดีนะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือประเทศไทยคงจะต้องเปลี่ยนจากการเป็น rule taker ก็คือยอมรับกฎกติกามาเป็นผู้ร่วมกำหนดประทัดสถานใหม่หรือว่า rule shaper นะครับประเทศไทยเรามีความสามารถในหลายๆเรื่องนะครับที่จะเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์กฎกติกาในเวทีโลกได้อย่างเช่นเราโดดเด่นมากนะครับเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า universal health coverage ประเทศขนาดกลางประเทศกำลังพัฒนาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประเทศรายได้สูงด้วยซ้ำแต่สามารถที่จะมีระบบสวัสดิการสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกคนได้โดยไม่ต้องจัดเก็บภาษีแบบ 70% ของรายได้ไอ้เนี่ยเป็นเรื่องเด่นมากของประเทศไทยหรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio Circular Green เพื่อความยั่งยืนเรื่องแบบเนี้ยเราทำมาโดยตลอดแล้วมันเป็นที่ที่นานาชาติเขายอมรับเราเข้าไปร่วมผลักดันสร้างกฎกติกาสร้างประทัดสถานในเรื่องพวกนี้ได้หรืออย่างเช่นจุดแข็งของเราจากเรื่องความมั่นคงทางอาหารเราวางโพสิชันของเราเป็นครัวของโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะเข้าแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องทำให้กฎกติกาของเรามันสอดคล้องพร้อมกันกับมาตรฐานที่ดีที่สุดของทั้งโลกด้วยดังนั้นเราจึงเห็นครับประเทศไทยเราพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับเราทำยังไงให้เรากลายเป็นภูมิภาคที่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านกับอาเซียนเพื่อใช้อาเซียนเป็นฐานส่งพลังให้เรามีอำนาจต่อรองและเข้าไปคุยกับทุกคนได้ให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเกรงใจในขณะให้เรารู้สึกเกรงใจในขณะเดียวกันแล้วก็สบายสบายนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ในที่สุดแล้วเราจะสามารถที่จะสวัสดีหรือว่าเปิดรับทุกโอกาสเข้ามายังประเทศไทยได้นี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมไปสื่อสารจริงๆมีกรณีศึกษามากมายกว่านี้นะครับแต่ว่าเวลาของรายการคงไม่พอไว้โอกาสหลังๆถ้ามีโอกาสผมคงมาเล่าให้ฟังอีกนะครับแต่สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดา ในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2 สาขาในสถาบันอุดมศึกษา

นำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปิชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

0: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติมนทารบพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทยด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารเมศวิเศษศรีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
5: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆก็สานครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: เย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆ
0: ครับ
1: รายการเด็กเริ่มแล้วนะคะเด็กๆทุกคนพร้อมไหมคะเพราะว่ามันมีวันหยุด3วันเต็มๆเด็กๆบอกไม่พร้อมแล้วครับผมไปเล่นดีกว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะใครที่พร้อมจะฟังก็เชิญนะคะทั้งผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะรายการชื่อยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์5วันนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเรื่องราวสนุกๆมารอเด็กๆแล้วนะคะจะอดใจฟังได้หรือเปล่าไม่รู้ลองฟังดูนะคะมีตั้ง4ช่วงแน
0: ่ครับในรายการเรานี่มี4ช่วงสนุกสำหรับเด็กๆมากมายเลยนะครับช่วงแรกเราจะเป็นคำถามนะครับคำถามก็มีหลายแบบนะบางวันก็เปิดเสียงให้ฟังบางวันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราสมมติว่าเด็กๆได้พบได้เจอกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยเนาะไปโรงเรียนปุ๊บฝนตกลืมร่มจะทำยังไงดีหรือว่าถ้าลืมกระติกน้ำไว้ที่โรงเรียนเด็กๆจะทำยังไงดีไปซื้อของอยู่โดนใครก็ไม่รู้มาแซงคิวเราจะทำยังไงดีอย่างเนี้ยเด็กๆคิดตัดสินใจหรือว่าจะ

0: ้องเลือกไอศกรีมสักรสหนึ่งจะเลือกรสไหนดีนะครับก็มีนี่มีหลายแบบ
1: คำถามคำถามเราเน
0: ี่
1: ยอาทิตย์หนึ่งคือ5วันเนี่ยก
0: ็
1: แบบเดียวกันนะคะแล้วอาทิตย์หน้าก็เป็นอีกแบบ
0: หนึ่ง
1: ก
0: ็
1: เป็นคำถามท่าอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียง
0: แล้วก็ทุกวันศุกร์ก็จะได้พบกับกระจกวิเศษซึ่งจะมาทำคำถามจินตนาการกับเด็กๆวันศุกร์นี้สนุกเลยเป็นคือเป็นเรื่องไม่เป็นจริงแต่เราสมมติว่าถ้าเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นเนาะให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจกันสนุกสนานไปเลยนะครับเนี่ยแหละเห็นไหมแค่คำถามนี้ก็สนุกแล้วมาถึงช่วงที่สองก็คือนิทานนะครับซึ่งก็เปลี่ยนไปแต่ละอาทิตย์เหมือนกันเนาะแต่ละอาทิตย์ก็จะมีเรื่องราวสนุกสนุกเปลี่ยนไปเป็นชุดต่างๆนะครับมีตัวละครต่างๆวนเวียนกันมามากมายเลยเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก็มีเกี่ยวกับแม่มดพ่อมดการผจญภัยอะไรทั้งหลายมีหมดเลยนะครับโอ้โหสนุกจังเลยแล้วที่พิเศษกว่าอันอื่นเลยก็คือนิทานของเราเนี่ยเด็กๆหาฟังที่ไหนไม่ได้เลยนะมีในรายการเราเนี่ยแหละนะครับ
1: แล้วเด็กๆขอได้ไหมคะจะเอาเรื่องนี้ครับ
0: เรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์ได้ครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีก
1: ไม่รู้เห็นลุงโตขอมาเรื่องอะไรคะ
0: นั่นสิลุงโตขออีกที
1: จำได้ไหมคะ
0: จำไม่ได้แล้ว
1: อะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณโดไม่ใช่
0: ใช่ไหม
1: มนุษย์ลมกรดอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ
0: มนุษย์ลมพัด
1: ลมพัด
0: มนุษย์อันนั้นเป็นพวกมนุษย์ประหลาดๆที่เด็กๆได้เจอนะครับมาคนละแบบกันเนาะนะครับเดี๋ยวลุงโตรอก่อนนะนะครับนะ
1: ลุงขอได้ป้าขอได้นะคะแล้วว่าเด็กๆทุกคนยิ่งขอได้เลยค่ะ
0: ครับได้ครับนี่น่าสนใจเนาะแล้วจะเป็นยังไงอีกนะครับเนี่ยพอจากคำถามจากนิทานจากอะไรแล้วจะเป็นอะไรเนาะอ๋อเพลงเรานี่ธรรมดาไม่ประพันธ์ในรายการของเรา
1: ธรรมดาค่ะ
0: เนาะก็ธรรมดานั่นแหละ
1: ใช่
0: เนาะ
1: แต่หาฟังยากนะคะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: นี่
0: เพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กใช่ไหมครับ
1: ไม่มีใครเขาฟังค่ะ
0: ฟังประพันธ
1: ์ไม่มีใครเขาฟังหรอ
0: กเด็กๆขอเพลง
1: ไม่งั้นน่ะก็ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแสดงว่าเขาลืมต่างหากใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะจริงๆผู้ใหญ่ก็ชอบฟังเพลงของตอนเด็กๆก็ชอบฟังเพลงเด็กทั้งนั้นนะเนาะ
1: คร
0: ูก็สอนคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะแต่พอโตขึ้นแล้วเป็นยังไงครับเราลืมเนาะก็เลยไม่ได้เปิดให้เด็กๆฟังคิดว่าโอ้เด็กๆเขาก็ฟังเพลงทันสมัยไปอย่างนั้นแหละตามยุคอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เป็นเด็กๆฟังเพลงอะไรก็ได้นาใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าสมมุติเราให้เขาฟังที่เหมาะกับวัยตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะคะ
0: ใช่
1: แทนที่จะฟังสนุกเย่ๆไปเฉยๆค่ะ
0: ครับนี่แหละครับเราก็เลยไม่ลืมแล้วก็เลยจัดช่วงบทเพลงสำหรับเด็กให้เด็กๆได้ฟังกันนะนี่นะครับแล้วก็ขอเพลงได้เหมือนกับรายการของผู้ใหญ่เลยแล้วยังช่วยเลือกเพลงได้ด้วยนะว่าจะฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลัง
1: ค่ะ
0: นี่รายการของเราแล้วก็มีอีกช่วงนึงเรามี3ช่วงให้เด็กๆฟังใช่มั้ยครับเรามีอีกช่วงนึงเราอยากฟังเด็กๆให้เด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องก็คือในแต่ละวันเด็กๆที่เจออะไรบ้างตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยมาจนถึงเวลาของรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้หมดเลยเรื่องของเด็กๆเองใช่มั้ยครับประพันธ์เนาะวันนี้นะไปซื้อขนมมานะโอ้โหแกะออกมาแล้วมันกินไม่ได้เลยทำไมเป็นอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังได
1: ้ยังก็เล่าได้เหรอคะเรื่องมันนิดเดียวเอง
0: ได้เล่าได้หมดเลยอุ้ยวันนี้นะอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะมีไข่พะโล้ด้วยล่ะหนูชอบมากเลยก็เล่าได้นะครับ
1: อายค่ะใครเขาจะฟังคะ
0: เราฟังแล้วเพื่อนๆก็ฟังก็พอสมมุติว่าเด็กๆเล่าเรื่องกินไข่พะโล้ใช่ไห
1: ม
0: ก็จะมีเด็กหลายๆคนบอกอุ้ยวันนี้เราก็กินเหมือนกันกินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลับไปบอกที่แม่คุณแม่ที่บ้านว่าทำไข่พะโล้ให้ผมหน่อยครับ
1: ค่ะเรื่องเล็กๆที่เด็กๆคิดว่าเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะมันทำให้เรากินข้าวได้ทำเรามีความสุขนะเด็กๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลย
1: คุยกันได้เป็นการไม่ต้องเก็บไว้คนเดียว
0: ใช่เลยคร
1: ับ ระบายแล้วก็พูดออกมาค่ะ
0: ครับเนี่ยแหละครับพูดออกมาเลยสนุกเนาะบางคนก็เรื่องใหญ่นะประพันธ์ฟันน้ำนมฟันโยกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เล่าให้ฟังได้เลยเนี่ยแหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะครับที่ได้ฟังกันทุกวันเลย
1: ครบหมดแล้วนะคะ
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้มาช่วงแนะนำนะคะประพันธ์ประพันธ์นะคะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วมีใครอีกนั่นเนี่ยอ๋อเรามีผู้ช่วยตั้งหลายคนเนี่ยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็จะไปสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เนาะให้เด็กๆเข้าไปฟังไปดูรายการย้อนหลังนะมีเพลงมีอะไรเต็มเลยที่ในการที่เราที่จัดมาแล้วเนี่ยผ่านๆมาเนี่ยนะครับฟังมาดูกันได้แล้วก็ฟังนิทานเสร็จฟังเพลงเสร็จดูการ์ตูนที่อยู่ในนั้นได้เพราะเราลงรูปไว้นะครับเป็นการ์ตูนฝีมือลุงโตเขามีฉายาไหมมีครับมีลุงโตก็คือคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนเนี่ยนะครับ

0: โตคนโตชาววัดกระตูนนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงของเราวันนี้นะครับก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ค่ะแล้วก็มีพี่กบนะคะพี่กบก็ขายก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาผ้าพันแผลมาพันให้
0: พ
1: ี
0: ่กบสนแล้วก็มีคุณหมูครับ
1: กระดิ่งก็อยู่นะคะ
0: แล้วก็คุณไก่เสียงดัง
1: เด็กๆก็จะได้ยินเสียงตลอดในรายการนะคะถ้าเขาอยากจะนั่งฟังเฉยๆก็นั่งฟังไปเจ้ากบเจ้าไก่เจ้าหมูกระดิ่งเนี่ยนะ
0: ได้เลยคร
1: ับ เด็กๆได้ยินก็ไม่ต้องตกใจนะมีเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ทำรายการกับเด็กๆตลอดค่ะ5วันนะคะ
0: แล้วบางทีเด็กๆบางคนเขาก็มีอะไรที่ทำเสียงจากทางบ้านได้ก็ส่งมาโต้ตอบกับของเราก็ได้นะครับ
1: คุยกันได้นะนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะเด็กคุยกับเราได้เราก็คุยกับเด็กๆได้นะคะแล้วเราก็ฟังเด็กๆด้วยนะคะไม่ใช่ให้เด็กๆฟังอย่างเดียวนะคะแล้ววันนี้วันหยุดเด็กๆ
0: ค่
1: ะนะคะวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะวันอังคารที่28วันนี้28นะคะ28กรกฎาคมเด็กๆค่ะวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: เ
1: ราบอกไปแล้วว่าเรามีทั้งคำถามมีนิทานมีอะไรต่างๆแต่วันนี้วันหยุดนะคะเราจะไม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็เราจะถามคำถามเด็กๆไม่ได้เพราะว่ารายการเราบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าเด็กๆก็จะโทรมาบอกคุยตอบคำถามเราไม่ได้เนาะก็จะไม่มีช่วงคำถามและเด็กๆก็จะไม่สามารถส่งข่าวเล่าเรื่องให้เราฟังได้นะครับนะครับแต่ว่าเด็กๆก็จะยังฟังนิทานได้อยู่ฟังเพลงได้อยู
1: ่อ๋อยังมีนิทาน
0: มีสิ
1: กับเพลงให้เด็กๆฟังค่ะไม่ต้องกลัวนะเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดเลยนะคะ
0: แล้วก็จะได้ฟังเพลงเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับประพันธ์
1: ใช่แล้วค่ะนะมาฟังเพลงอ๋อเดี๋ยวเราต้องฟังนิทานก่อนค่ะน
0: ิ
1: ทานสนุกรออยู่นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานของเราในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับในนิทานชุดเรื่องวุ่นๆของสัตว์ทั้งหลายวันนี้เสนอตอนหมูป่ามอมแมม
1: ใครเรียกผมครับผมจะไปอาบน้ำแล้วล่ะครับ
0: จริงเหรอเรื่องราวนะครับเด็กๆมันก็เริ่มขึ้นณป่าแห่งหนึ่งนะครับป่านี้ป่าใหญ่ไหมใหญ่ป่าใหญ่นะครับมีสัตว์มากมายเลยก็มีหมูป่าอยู่ตัวหนึ่งร้องหน่อยเจ้าหมูร้องหน่อย
1: อุดอุด
0: หมูป่าตัวนี้ตัวโตนะเด็กๆหมูป่าเนี่ยเขาจะตัวโตกว่าหมู่บ้านนะแล้วมีเขี้ยวยาวด้วยเนาะตัวใหญ่นะเป็นหมูป่าที่มีกำลังมากแข็งแรงมากเลยเนาะพวกเสือยังบอกเลยโอ้ยเราอย่าไปยุ่งกับหมูป่าตัวนี้นะวันนั้นเจ้าเสือดาวจะไปจับนะโดนมันควิดกันกระเด็นเลยโอ้โหแต่หมูป่าตัวนี้แรงมากนะแต่ว่ามีนิสัยซนอยู่เลยยังซุกซนอยู่เนาะชอบเล่นที่หมูป่าตัวนี้ชอบเล่นมากที่สุดเด็กๆทายซิคืออะไรเหมือนเด็กๆไหมชอบเล่นขุดดินโอ้หมูป่าเวลาเขาเดินมาก็เห็นโอ้ดินตรงนี้ร่วนดิขุดเล่นดีกว่าเด็กครับหมูป่านี่ปกติเนี่ยเขาจะใช้ปากใช้เขี้ยวเนี่ยขุดหาอาหารกินอยู่แล้วเนาะแต่ในตัวนี้เนี่ยนอกจากหาอาหารขุดหาหัวเผือกหัวมันหารากไม้กินแล้วเนี่ยถ้าเจอดินที่หน้าขุดเขาจะเอาปากเอาเขี้ยวดันขุดใหญ่เลยเด็กๆแล้วขุดโพรงด้วยเป็นอุโมงค์ลงไปในดินเลยบางครั้งนะถ้าเขาเจอที่มีฝุ่นเยอะๆนะเขาจะไปคลุกฝุ่นแบบฝุ่นฟุ้งเลยตัวมอมแมมเลยแต่นี่ยังไม่ใช่ที่ชอบที่สุดนะเด็กๆทายซิเจ้าหมูป่าตัวนี้ชอบเล่นอะไรมากที่สุด ถ้ามันเจอแอ่งน้ำเด็กๆไม่ใช่บ่อน้ำนะเป็นแอ่งน้ำเล็กๆแล้วมีฝนตกอย่างตอนเนี้ยมันจะมีโคลนใช่ไหมมันจะกระโจนลงไปเลยพระพันธ์ลงน้ำตูมเลย
1: ไอ้นี่ละของชอบเลย
0: ใช่ไปคลุกโคลนเลยตัวเลอะเลยเนี่ยนะ
1: หล่อไหม
0: ไม่แน่ใจว่าหล่อหรือเปล่า เพราะฉะนั้นคนสัตว์ทั้งหลายก็จะเรีย

0: ขาว่าหมูป่าหม่อมแหม่มวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเจ้าหมูป่าได้ไปคลุกโคลนมาตัวดำปื้อเลยเด็กๆโอ้โหก็เล่นเหนื่อยใช่ไหมก็เดินมาแล้วมานั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้บนต้นไม้ก็มีนกนกตั้งหลายตัวนกก็คุยกันเนาะนะพวกนกก็คุยกันเจ้านกกระจิบก็คุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนกกิ้งโครงก็คุยนกเอี้ยงก็คุยกันนะเขาชมพวกสัตว์ทั้งหลายนะนะเจ้านกขุนทองตัวหนึ่งก็บอกว่านี่พวกเราเห็นไหมสิงโตเจ้าป่านะที่เป็นดูแลป่าแห่งเนี้ยไหนว่าเขาหล่อไหม
1: ฉันน่ะหลงเสน่ห์ดูเขาตลอดเลยตรงแผงคอเห็นไหมมันฟูฟูโอ้ยดูแล้วหล่อมากแล้วก็น่ากลัวด้วยนะเนี่ย
0: นี่นกกังเขนหลงเสน่ห์ถึงโตเจ้าป่าแล้วเหรอนี
1: ่
0: นี่นะแต่ในนั้นเองเจ้ากระรอกตัวหนึ่งก็วิ่งขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยพวกนกทั้งหลายอย่าคิดว่าสิงโตนั้นหล่ออยู่เพียงตัวเดียวนะ
1: โอ้ยจะมีตัวอะไรอีกเหรอ
0: ก็ดูเสือสิเสือโคร่งเห็นไหมตัวเขาเหลืองๆแต่เขามีลายสีดำๆเป็นริ้วๆเนี่ยรอนะ
1: ลายนี่ก็เท่จริงๆนะ
0: ใช่แล้วยังมีเสือดาวที่มีลายดำเป็นจุดๆๆๆๆล่ะ
1: นี่ก็ดีงามเลย
0: เจ้ากระแตตัวหนึ่งเขาจะกระแตนี่คล้ายๆกระรอกแต่หางไม่ฟูเท่าก็วิ่งมาแต่ฉันว่าเสือดำเนี่ยเท่นะเห็นไหมขนเขาดำสนิทเลย
1: ใช่
0: พอมาทางนี้เจ้ากาดำก็เห็นด้วยเขาร้องว่ายังไงนะครับ
1: กาก
0: าใช่
1: เธอรู้ไห
0: ม
1: ฉันก็เป็นนกจำพวกหนึ่งเหมือนกันนะ
0: ไหวแล้วยังไงล่ะ
1: เออก็มีนกสวยงามก็มีนะเห็นหรือเปล่าล่ะ
0: ใช่
1: นั่นดูนกยูงสิโอ้เวลาเขาแผ่หางออกมานะสวยไหมล่ะ
0: เจ้ากากลัวน้อยหน้าครับเด็กๆก็บินขึ้นไปรับแสงแดดเลยเด็กเขกานี่มันตัวดำก็จริงนะแต่ถ้าเวลามันโดนแสงแดดนะขนมันจะเป็นมันเหมือนเหล็กเลยล่ะโอ้โหก็สวยอีกแบบนะและสัตว์ทั้งหลายนะครับนกทั้งหลายกระรอกกระแตก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราคุยแต่สัตว์ที่หล่อเท่ๆไปแล้วเนี่ยพวกเราคิดว่าสัตว์ตัวไหนในป่าได้ที่สกปรกน่าเกลียดที่สุดเอ้ยไม่ยากเข้าใกล้เลยตัวไหนเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าฉันเห็นอยู่แว๊บๆนะ
0: สัตว์ทั้งหลายก็เลยลงความเห็นกันนะครับมาเจ้านกกระจอกก็บอกว่าก็เจ้าหมูป่าตัวที่มอมแมมที่ชอบเล่นโคลนยังไงล่ะเห็นไหม
2: ใครพูดถึงฉัน
0: นกบอกว่าหมูป่ามาอยู่คนต้นไม้นี่เองเหรอเนี่ย
2: ใช่ฉันได้ยินหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ย
0: แต่เธอก็สกปรกจริงอ่ะ
2: อ้าวก็เป็นการเล่นของฉันไงมันมีความสุขเข้าใจไหม
0: ไม่เห็นดีเลยพวกเราไม่อยากยุ่งกับเธอหรอกดูสิเนี่ย
2: เรื่องของเธอ
0: คลุกโคลนมีใช่ไหมเนี่ย
2: มันมีความสุขเข้าใจหรือเปล่าล่ะ
0: แมมเลยเออแต่เจ้าหมูก็รู้สึกน้อยใจนะเพราะพวกนกเนี่ยหัวเราะว่าเจ้าหมูป่ามัมแมมหมูป่ามัมแมม
2: เฮ้ยไปดีกว่า
0: ใช่เจ้าหมูป่าก็น้อยใจเลยเดินไปมันรู้สึกว่าพวกนกไม่ชอบมันเลยเนาะ
1: ไปแล้วไปแล้วเจ้าตัวเหม็น
0: ใช่อยู่มาวันหนึ่งครับหลายวันผ่านไปตอนนี้หน้าฝนใช่ไหมเด็กๆเกิดพายุใหญ่พัดเข้ามาครับพัดเข้ามาในป่าครับเด็กๆอุ้ยฝนตกหนักมากเลยมีน้ำป่าด้ว
1: ย
0: แล้วดินโคลนไหลมาจากไหลมาจากบนภูเขาอะไหลบู
1: ระวังนะเร็วๆหนีหนีหนี
0: รู้สึกว่าจะมีลูกนกตัวหนึ่งนะลูกนกกังเขนเนี่ยลมพัดแรงใช่ไหมพัดลูกนกลอยตกลงไปในบ่อโคลนเลย
1: แม่ขาช่วยหนูด้วย
0: เด็กครับลูกนกตกไปในบ่อโคลนพ่อนกแม่นกช่วยได้ไหม
1: จิบจิบไม่ได้เลย
0: ใช่เพราะว่านกเนี่ยเขาจะไม่มีมือไม่มีตีนที่จะดึงลูกขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงถ้าเขาบินไปดึงแล้วเขาจะตกไปในบ่อโคลนอีกครับเสร็จเลยเขาร้องใหญ่เลยเนาะโคลนนี่ก็มาปรากฏให้สัตว์ตัวไหนช่วยไหมเจ้ากระรอกบอกฉันก็ไม่กล้าหรอก
1: ฉันกลัวฉันกลัวมันเลอะเทอะหมดเลย
0: เนาะมีม้าตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาก็บอกเอ้ยม้าอย่างเราไม่ย่ำโคลนไปช่วยหรอกเอ้ยไม่เอาหรอก
1: ทำไมอย่างนี้ไม่มีใครช่วยลูกฉันเลยเหรอ
0: ไม่มีเลย
1: จ
0: ิ๊
1: บจ
0: ิ๊บโคลนก็ดูดลูกนกกำลังจะจมไปทุกทีแล้วครับ
1: ช่วยด้วย
0: ทันใดนั้นเองเสียงร้องก็ดังขึ้นเ จ้าหมูป่ามัมแมมนั่นเองหมูป่ามัมแมมบอกว่าเออสบายเรื่องลุยโคลนเดี๋ยวหมูป่าจัดการเอง
2: ไม่ต้องกลัวเจ้าตัวเล็ก
0: เจ้าหมูป่าก็ลุยโคลนเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปคาบเอาลูกนกมาเลยแล้วก็เอาลูกนกไปอาบน้ำด้วยนะเพราะเลอะเหมือนกันนะนี่แล้วเจ้าหมูป่าก็พาเอาลูกนกไปส่งให้พ่อนกแม่นกได
1: ้โอ้ยขอบคุณหมูป่านะคะช่วยลูกฉันปลอดภัยแล้ว
0: เจ้าหมูป่าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะระวังให้ดีแล้วกันเนาะ

0: นี่แหละช่วงนี้ลมแรงฝนตกนะจ๊ะนี่แหละครับพวกนกทั้งหลายก็ขอโทษเจ้าหมูป่านะครับบอกว่าโอ้ยขอโทษนะที่ว่าเธอเป็นหมูป่ามัมแมมชอบเล่นแต่โคลนแต่อะไรอะเนาะเจ้าหมูป่าตอบว่ายังไงครับ
1: ก็ดีแล้วนะ
0: เหรอ
1: ที่เห็นน่ะว่าฉันเป็นยังไงเพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไห
0: ม
1: แล้วฉันเวลาไปอาบน้ำฉันก็สะอาดเห็นไหมแล้วครับแล้วก็ถ้าสมมติหมูป่าตัวดำนะหมูป่าก็ทำดีได้เห็นไหม
0: เออเนาะ
1: ฉันไม่ละ
0: ใช่แล้วจมูกป่าก็เดินวิ่งตุ๊บตับตุ๊บตับสงสัยจะไปเล่นโคลนอีกแล้วหรือไปคลุกฝุ่นก็ไม่รู้นะเนี่ยนะนี่ครับตั้งแต่นั้นมานะครับพวกนกและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เคยล้อเลียนเรื่องเจ้าหมูป่าว่าเป็นหมูป่ามอมแมมอีกเลยนะครับ
1: จริงเนาะ
0: ครับ
1: จบแล้ว
0: จบแล้วครับ
1: เหมือนเด็กๆไหมเวลาฟังนิทานแล้วรู้สึกไหมว่าเราก็ชอบเล่นอย่างนี้นี่นาเธอก็ชอบเล่นอย่างอื่นนี่นา
0: ใช่แต่จริงมันก็เป็นธรรมชาติของเจ้าพวกหมูป่านั่นเอง
1: บางทีก็บางคนก็วาดรูประบายสีมือก็เลอะสีบางทีก็ไปป้ายหน้ามือก็เลอะสีก็เลอะหน้า เห็นไหมคะแต่มันก็ล้างมันเช็ดได้ไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็เพลินกับสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบอะไรก็ไม่ต้องไปจะหัวเราะยอกเขาไหม
0: ใช่หรือเขาถนัดอะไรเขาชอบทำอะไรบางทีก็อย่าไปเข้าใจผิดนะครับ
1: เออนะจบแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่หมูนะคะแล้วเนี้ยนิทานสนุกก็จบแล้วค่ะเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: วันหยุดก็ได้ฟังนิทานนะไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: แล้วแถมเพลงก็ยังมีเยอะด้วย
0: โอ้โหดีจังเลย
1: นะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมานั่งฟังเพลงด้วยกันนะคะเด็กๆค่ะชวนลูกหลานมาแล้วอย่าลืมแนะนำให้ทุกคนเลยนะ
0: ค
1: ะถ้าครอบครัวไหนรู้จักเพื่อนที่มีลูกตัวเล็กๆเนี่ยให้มาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่เหมาะสำหรับเด็กๆอะค่ะตัวเล็กตัวน้อยก็ฟังได้
0: ครับซึ่งมีน้อยมากเลยเนาะถ้าเป็นสื่อทางวิทยุ
1: หายากมากแล้วนอกจากนั่งฟังแล้วนะ
0: ค
1: ะเด็กๆก็โทรศัพท์เข้ามาได้แต่เด็กๆบางคนเนี่ยมันจะแบบเกิดความรู้สึกว่าขี้อายใช่ไหมอายใครก็ไม่รู้ก็ฟังเขาก็สนุกเหมือนกันนะอยากนะเขาถามคำถามมาก็อยากจะตอบแต่ไม่กล้าแล้วก็อายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ฟังไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนะถ้าวันหนึ่งกล้าขึ้นมานั่นแหละเราเอาชนะใจตัวเองได้แล้วนะว่าเราทำได้นี่นะคนอื่นเขายังโทรเข้ามาได้เลยเพราะเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนี่นะ
0: ใช่เลยคร
1: ับ ใช่ไหมคะงั้นโทรมาตอบคำถามโทรมาขอเพลงโทรมาเล่านิทานอะไรได้หมดเลยเด็กๆ
0: คร
1: ับ
0: เด็กๆครับ
1: นะคะ
0: ย
1: ิ้มแย้มแก้มใสจำไว้เลยนะคะเป็นเพื่อนเด็กๆ5วันเลยนะ
0: ค
1: ะและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้ฟังเพลงเด็กค่ะมีเพลงดีๆน่าฟังทั้งนั้นนะ
0: ค
1: ะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

0: ลงแรกนะคะ
1: ครับ
0: ก็เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะก็จะมีเพลงที่ชื่อว่าพระราชาจอมราชันนะคะคำร้องทำนองจีรวัฒน์ปานพุ่มส่วนขับร้องแล้วก็บรรเลงโดยวงดนตรีกลมประชาสัมพันธ์เชิญฟังค่ะ

0: และเพลงต่อไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็พี่แมวลองเลือกนะคะ
1: เพ
0: ลงที่ชื่อว่ารักเมืองไทยรักในหลวงหรือว่าบ้านของฉัน
1: ก็ต้องเพลงรักเมืองไทยรักในหลวงครับ
0: ค่ะฟังเพลงรักเมืองไทยรักในหลวงด้วยกันนะคะเป็นเพลงของบริษัทแปลน for kids เชิญค่ะ

ันนี้ตาประพันธ์เลือกแล้วนะคะเด็กๆฟังอยู่ทางบ้านไม่ต้องช่วยเลือกก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้รายการเป็นเทปนะคะโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้นะคะแต่ว่ามีเพลงให้ฟังเยอะแยะมากมายใครจะทำอะไรอยู่ก็ได้นะคะเล่นเล่นแล้วก็เปิดยิ้มแย้มแก้มใสแล้วฟังไปด้วยนะคะเพราะมันมีเพลงที่ชื่อว่าบ้านของฉันให้ฟังค่ะเป็นเพลงของบริษัทแปลนฟอร์คิดส์ค่ะ

0: จากบ้านของฉันแล้วบ้านของเธอไหมคะ ไม่มีค่ะแต่มีเพลงให้เลือกนะคะเป็นเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งกับเพลงไทยเพลงหนึ่งนะคะพี่แมวจะเลือกไทยหรือฝรั่งคะ
1: เดี๋ยวเราสลับมาฟังเพลงฝรั่งมั่งดีไหมครับ
0: เอาละเพลงนี้เนี่ยตรงกับนิทานโป๊ะเป๊ะเลยนะคะเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Rolling in the Mud ใคร Rolling อ่ะผมเองครับนะคะพี่หมูเนี่ยแหละค่ะนะหมูอุดๆเนี่ยเขาชอบที่จะไปเล่นกลิ้งอยู่ในโคลนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวดำปี้เลยแต่ว่ามันเป็นความสุขไงคะแล้วเสร็จแล้วแม่ก็เรียกมาถูตัวเร็วนะคะจะได้สะอาดแล้วก็ไปนอนนะคะชื่อเพลงว่า Rolling in the Mud นะคะเป็นเพลงของ Safari James เชิญค่ะ
1: ครับ

0: เนี้ยสนุกไหมคะ
1: จริงๆพวกสัตว์พวกหมูอะไรนี่ที่เขาคลุกโคลนเนี่ยเขาไว้ไล่แมลงนะป้าพัน
0: ธุ์แมลงพวกมาชอบมาเกาะมา
1: ใช่
0: ลำคาญใช่ไหมคะ
1: ใช่เขาก็เลยไปคลุกคลุกคลุก
0: เหมือนควายไหม
1: เหมือนควายเขาจิ้มไปแช่ในปลักนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเคยมีพวกคนที่เขาศึกษาเรื่องสัตว์ป่าป้าพันธุ
0: ์
1: เขาไปสังเกตนะหมูไปคลุกคลุกนะเสร็จแล้วพอมันเลอะเสร็จแล้วเขาจะไปเกลือกับหญ้าให้ช่วยเช็ดเอาโคลนออกนี่นะครับ
0: แล้วก็เพลงต่อไปนะคะ
1: ครับ
0: เพลงช้างเล่นน้ำค่ะ
1: อันนี้
0: ช้างเองก็มีความสุขกับน้ำ
1: มีความสุขใช่ครับ
0: ฟังเพลงช้างเล่นน้ำอยู่ในอัลบั้มเจื้อเจ้าค่ะ

0: เอ๊ะทำไมวันนี้ได้ฟังเพลงเยอะแล้วคะ
1: อ๋อก็วันนี้รายการเราเป็นบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้านะครับเด็กๆนะครับไม่ได้จัดสดนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มี2ช่วงไงไม่มีช่วงนิดไม่มีช่วงคำถามแล้วก็ส่งข่าวเรื่องนะครับก็เราก็เลยเพิ่มเวลาตรงนี้ให้เป็นเพลงเยอะเลยนะครับ
0: งั้นฟังเพลงกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: เด็กๆทั้งหลายและคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายค่ะปู่ย่าตายายทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะคะเพลงเด็กก็จะมีให้ฟังมากมายตอนนี้พี่แมวก็เลือกนะคะเพลงช่วยกันกับต้นช่วยกันหนึ่งแล้วนะคะอันที่สองคือต้นพุทราใจดี
1: อุ้ยพุทรานี่อร่อยนะเนี่ยเนาะพวกนกก็ชอบกินประพันชอบกินไหม
0: มาก
1: เพราะฉะนั้นพี่แมวก็ชอบกันฟังเพลงต้นพุทราใจดีดีกว่า
0: แต่ลูกพุทราที่เป็นผลไม้เนี่ยเด็กๆค่ะเวลากินคุณพ่อคุณแม่ต้องฝานเอาให้แต่เนื้อกินได้ไหมคะเพราะเม็ดเนี่ยมันติดคอได
1: ้ใช่ใช่ต้องระวัง
0: โอ้แต่กินเขินก
1: ิน
0: เพลินอ่ะ
1: มันเรียวๆเน
0: า
1: ะ
0: กินเพลินก็คุยไปปุกก็ไปแล้ว
1: อันตราย
0: อันตรายค่ะหายใจไม่ออกก็ตายนะเด็กๆนะคะอะไรที่มันเป็นเม็ดๆนะคะนะคะให้ระวังไว้เลยนะคะยิ่งเด็กตัวเล็กๆยิ่งแย่เลยนะคะแต่ว่าเพลงเนี่ยดีเพราะว่าต้นพุทราเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้มีเมตตานะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้พวกนกทั้งหลายมาเกาะนะคะต้นพุทราใจดีเป็นเพลงของบริษัทแกลนฟอร์คิดส์ค่ะ
1: ครับ

0: และจากนั้นก็ฟังเพลงนี้นะคะตาประพันธ์เลือกคือช่วยกันเขาช่วยกันทำอะไรเด็กๆลองฟังดูนะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเล่นเต้นสนุกเป็นเพลงของ Plan for Kids ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ช่วยกันทุกเรื่อง
1: อ
0: เรื่องถ้าทำได้ก็ช่วยทำไม่ได้ก็ไปบอกให้ผู้ใหญ่ช่วย
1: หร
0: ือ
1: ว่าหาวิธีช่วยกันนะครับนะครับ
0: วันนี้ยิ้มย้ำแก้มใสมีเพลงให้ฟังเยอะเห็นไหมคะมีอีกตั้งหลายเพลงเด็กๆคะเอาพี่แมวเลือกให้เด็กๆฟังเลยนะคะลูกหมูใส่รองเท้าหรือว่าเมฆฝนจะให้ฝนตกก่อนหรือใส่รองเท้าก่อน
1: ต้องฝนตกก่อนสิเน
0: า
1: ะ
0: ฝนตกก่อนฝนตกนะเด็กๆค่ะเมฆฝนค่ะอยู่ในอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโดยแกรมมี่นะคะ

0: ดีไหมคะเพลงเยอะแยะมากมายเลย
1: จมูกบอกก็ดีครับแต่รองเท้าแล้วก็พยาธิไม่ใช่เท้าเข้าเท้าของเรา
0: อือครับและเป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะมาฝากเด็กๆในน่าจะทุกวันแล้วตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วใช่ไหมคะกรกฎาก็สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนจะสิ้นปีเพราะฉะนั้นพระพันธ์จะเปิดเพลงหยอดกระปุกให้ฟังกันทุกวันดีไหมคะตอนเย็นๆเป็นการทำไมต้องเปิดให้ฟังด้วยคะ
1: ก็เรามาชวนเด็กๆให้หยอดกระปุกกันไงล่ะครับแล้วหยอดกระปุกนี่มันดียังไงอะพระพันธ
0: ์ก็ได้เก็บเงินสะสมไงแทนที่เราจะแบบมี10บาทก็ใช้10บาทหมดเลยนะแล้วพอเราอยากกินอะไรหรืออยากได้ของเล่นอะไร อยากได้หนังสือนิทานอะไรเนี่ยเราก็อาจจะแบบมีความภูมิใจเราเอาเงินเราซื้อเลยนะคะแถมมีความภูมิใจอย่างหนึ่งว่านี่อันนี้เราซื้อเองนะดินสออันนี้สวยจังเลย
1: ใช่เลย
0: เอาก็ซื้อมาได้
1: สี่เราได้กล่องดินสอใหม่ด้วยสตังค์ที่เราเก็บเอาไว้ตลอดเลย
0: เห็นไหมภูมิใจไหมแต่ไม่ได้ใช้หมดเลยนะถึงแม้จะหยอดกระปุกแล้วก็สามารถที่จะหยอดแล้วก็ใช้รู้จักแบ่งอะเด็กๆนะอันนี้เป็นเท่านี้เก็บเท่านี้อันนั้นใช้ทำนั้นทำนี่อันนี้เป็นการดูแลเรื่องเงินของเราพอโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีเงินนะมีระบบในการเก็บเงินไง
1: ใช่เลย
0: นะเด็กๆค่ะงั้นฟังเพลงนี้นะคะเผื่อจะเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆหยอดกระปุกกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าใครยังไม่เริ่มหยอดนะคะหยอดกระปุกค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะ
1: ครับ

0: ไงฟังแล้วเร้าใจไหมฮะนะเสียงกอกกอกกอกกอกกอกกอกต้องพันหยอดซะเลยดีไหมเนี่ย
1: หยอดกระปุกทุกเย็นเป็นเงินเกินแล้วกินเลยนะครับ
0: ใช่เอาที่ว่าหยอดให้เด็กๆฟังหน่อยเนี่ยเสียงมันเร้าใจขนาดนี้เด็กๆเห็นไหมแล้วพอมันนับแล้วยิ่งชื่นใจใหญ่เลย
1: แล้วกระปุกก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนาะ
0: เยี่ยมจริงๆเลยนะเด็กๆลองดูนะคะ
1: ครับ
0: ใครบอกโอ้หนูหยอดอยู่แล้วเต็มเลยหนูหยอดแบงค์ด้วย
1: อือก็ดีครับ
0: เออแบงค์มันเบาใช่ไหมแต่ว่าจำนวนเงินมันเยอะ
1: นะ
0: แต่ใครจะเหรียญก็ได้
1: ใช่เลย
0: ใช่ไหมคะพันก็เหรียญตลอดเลยล่ะนะเดี๋ยวสิ้นปีนะคะเรามานับตังกันว่าเราได้กันคนละเท่าไหร่จะมากจะน้อยก็ภูมิใจในตัวเราเองว่าเราเริ่มแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะคะมีเงินของตัวเองแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเพลงพี่แมวต้องหยิบกีตาร์แล้วล่ะค่ะ
1: ได้
0: นะร้องให้ฟังสดๆเลยนะคะ
1: เรามาฟังกันดีกว่าเนาะเมื่อกี้ประพันธ์พูดถึงมีเพลงหนึ่งที่ประพันธ์เปิดไปใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ต้นพุทราใจดีใช
0: ่ไหมค่ะ
1: พี่แมวว่าต้นนี้ก็ใจดีนะก็ให้เด็กให้นกมากินได้เยอะเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นกปลอดกินลูกตะครบอร่อยกันจังสนุกกันจังขอกินมั่งเด็กขอกินมั่งเด็กมาทีหลังให้นกกินก่อนนะนะ
0: เห็นไหมนกเขาจะกินก่อนนะนกปลอดเขาบอกเขาก็มากินก่อนไงเด็กๆค่ะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วนกตัวอื่นแล้วเด็กๆมาอยากกินด้วยนกปลอดบอกอ่า
1: ให้นกกินก่อนนะ
0: เข้าแถวนะจ้า
1: จ้าตัวเล็กอย่าไปไล่นกนะ
0: เอาละค่ะยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาพอดีเด็กๆ
1: ค
0: ่ะพรุ่งนี้ก็ฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันใหม่พรุ่งนี้ก็หยุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเทปเหมือนกันเพลงก็เยอะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆค่ะ
1: นิทานก็ยังสนุกเหมือนเดิมครับ
0: โอ้รายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร
1: ์
0: 5ถึง6โมงเย็นนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านเช่นเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีถวายชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันได้เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเริ่มจากพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และถวายความเคารพพร้อมกับอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพร้อมกับนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และจุดเทียนดูหนังสือเทศและเครื่องบูชาธรรมพระราชาคณะให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยถวายผ้าไตรอธิการบดีผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ผู้แทนบุคลากรผู้แทนนิสิตเก่าและผู้แทนนิสิตปัจจุบันถวายภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยทายธรรมจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีถวายชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่
0: มุนทารบพราวฟ้าวาระเลิศบุญบรรเจิดแจ่มล่ามหาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาราชาชัยจงรักไทยด้วยดวงศรัทธาพระบารมีเหล่าจุฬาภักดีราชประกาศก้องเฉลิมฉลองพระบารเมศวิเศษสีอัญเชิญพรพิทักษ์บาทราชเปรมปรีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ประจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสลัดครับ
1: และดิฉันเจรชาตาเอี่ยมรัศมีค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะครับว่าการเลือกบอร์ดประกันสังคมจะเคาะวันเดิมไหมนะครับหลังจากศาลปกครองครับมีคำสั่งทุเลาเงื่อนไขในการลงทะเบียนก่อนไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วมันก็มีประเด็นซ้อนเข้ามาอีกครับนั่นก็คือการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเขาประชุมกันเมื่อวานนี
1: ้
0: แล้วก็มีมติออกมาให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับคำว่าชะลอเนี่ยแหละครับมีประเด็นทางกฎหมายตามมาครับว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเลื่อนไม่เลื่อนหรือเป็นการตีความคำวินิจฉัยของศาลเกินขอบเขตหรือเปล่านางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งที่6/2569เมื่อวานนี้ครับมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมครับเพราะศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดนะครับขณะนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนครับว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่27กันยายน

0: วันนี้หรือไม่ฝั่งผู้ร้องที่เป็นคนร้องต่อศาลปกครองครับคือนายเสรีหนูวงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนนะครับนายเสรีเนี่ยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าสาเหตุที่ฟ้องเพราะต้องการให้ผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครับแต่การให้ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เหมือนเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ประกันตนครับ
1: ไปเวลาจะให้ลูกจ้างคือผู้ประกันตนก็คือลูกจ้างกันแหละ
2: ค่ะ
1: ไปใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของตนเนี่ยต้องไปลงทะเบียนซึ่งสร้างภาระให้กับเขาด้วยแต่ถ้าเขาไปยืนลงทะเบียนว่ากลุ่มนึงนายจ้างเขาไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะถูกลงโทษทางวินัยมันเป็นข้อยุ่งยากแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากทั้งที่ประกันสังคมเนี่ยมีข้อมูลพร้อมทุกคนข้อมูลของผู้ประกันตนนี่นะมีทุกคนอัปเดตได้ทันทีเลย
3: ทางด้านของรักษาการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนที่อีกสถานะหนึ่งก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้าตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าศาลปกครองกลางไม่ได้มีคำสั่งให้ชะลอการเลือกตั้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจะทำเกินกว่าอำนาจศาลหรือไม่เพราะการเลือกตั้งก็ล่าช้ามาแล้ว7 เดือนค่ะ
4: ผมตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเกินกว่าอำนาจของหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ศาลสั่งนะครับนั่นหมายความว่ามีการใช้เรื่องของดุลพินิจของกกต.ประกอบซึ่งตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาลสั่งให้ทำนะครับแล้วก็มันมีกรอบสิ่งที่กกต.เนี่ยสามารถทำได้นะครับเรื่องการลงทะเบียนในต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้ในกรอบเวลา60 วันที่มีอยู่นะครับการแก้ไขตรงนี้ทำได้ไม่จำเป็นที่ต้องไปยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งอันนี้เกิดล่าช้ามาแล้ว7 เดือน
3: แต่ว่ารองศาสตราจารย์สัทธรัมย์ยืนยันนะคะว่าสนับสนุนการเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนค่ะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งควรหาวิธีที่เหมาะสมมากกว่าการชะลออย่างไม่มีกำหนดจุดยืนของทีมประกันสังคมก้าวหน้าคือการเลือกตั้งต้องจัดขึ้นภายในวันที่27 กันยายนนี้เหมือนเดิมค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณจุลพันธ์ครับให้ความเห็นเรื่องนี้บอกเหมือนกันบอกว่าการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับได้คุยกันตอนนี้เนี่ยยังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่จะชะลอเพราะต้องรอความชัดเจนจากศาลปกครองครับว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรแล้วก็เป็นไปในทิศทางไหนถ้าเป็นไปในทิศทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ตามกรอบเวลาเดิมนะครับแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องครับและศาลก็ได้รับทุเลาเอาไว้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับและรอให้เกิดความชัดเจนก่อนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปครับก็คือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่กันไปครับ
5: ข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ร้องนะครับรับทราบว่าได้ยินว่าเป็นทนายนะครับแต่ว่าผมเองก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่เคยพบกันนะครับส่วน เขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดเนี่ยอันนี้มันก็สุดที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้และเขาดำเนินการตามช่องทางนั้น
0: พอต้องยื่นอุทธรณ์แบบนี้นะครับนักข่าวก็เลยถามว่ามันจะกระทบกับไทม์ไลน์การเลือกตั้งไหมคุณจุลพันธ์บอกว่าหวังว่าจะไม่เลื่อนนะครับเพราะอยากจะให้มีบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่มีอำนาจจริงแล้วก็ทำงานได้จริงครับส่วนเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนายจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าบางอย่างมันก็เกินกว่าจะวินิจฉัยได้ครับส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่จริงใจกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นนายจุลพันธ์บอกว่าถ้าพูดขนาดนั้นก็ไม่ถูกครับเพราะได้คุยกับฝ่ายค้านหลายคนและที่สำคัญได้คุยกับทีมผู้สมัครประกันสังคมเนี่ยหลายทีมด้วยซึ่งก็ได้แสดงความจริงใจเต็มที่แล้วครับ
3: เรื่องของการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้หลายคนเริ่มมีความหวังเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่านอกจากครม.จะเห็นชอบในการขยายเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปแล้วยังมีเรื่องของการปรับเกณฑ์ยกเว้นการตัดสิทธิ์คนที่ครอบครองรถยนต์ด้วยตอนนี้หลายคนก็มีความหวังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันยังมีอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางกว่า 300,000 คนปรากฏว่าเขาไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ส่งผลให้การยืนยันตัวตนทำไม่ได้จึงพลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายเสาทรัพย์สินเพิ่งจะมีงานทำได้แค่2เดือนนะคะแต่กลับไม่สามารถลงทะเบียนหรือว่ายืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หลังจากที่พบว่าชื่อของตนอยู่ในทะเบียนบ้านกลางค่ะเพิ่งจะทราบปัญหาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่นำบัตรประชาชนที่ชำรุดไปขอทำบัตรใหม่แต่ได้รับการปฏิเสธเขาก็เลยไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือว่าเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการต่างๆของรัฐได้ค่ะ
2: คือมันทำให้เราเข้าไปถึงสิทธิ์แบบมันก็กระทบหมดแหละหลายอย่างใช่ไหมเพราะว่าทะเบียนบ้านกลางนี่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยได้ใช่ไหมแม้กระทั่งบัตรชำรุดก็ทำไม่ได้แม้กระทั่งจะไปซื้อไม่ได้ซื้อซิมหรือจะอยากจะได้รถเครื่องเนี้ยก็ไม่ได้
3: กรณีของนายเสาเป็นแค่หนึ่งในปัญหาที่หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาระบุนะคะว่ากำลังเกิดขึ้นกับประชาชนกว่า 300,000 คนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางซึ่งไม่สามารถทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ส่งผลให้ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ธนาคารหรือว่าช่องทางต่างๆไม่ได้แล้วก็พลาดสิทธิ์การลงทะเบียนหรือว่าการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาเหตุมันเกิดจากการตีความค่ะว่าทะเบียนบ้านกลางไม่ใช่ทะเบียนบ้านตามระเบียบของกรมการปกครองจึงไม่สามารถออกบัตรประชาชนใบใหม่ได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเป็นคนไร้บ้านเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วด้วยค่ะ
6: อันนั้นเรื่องทะเบียนบ้านกลางเราพบปัญหาตั้งแต่ชั้นการลงทะเบียนครั้งแรกละพอมาครั้งที่2ที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องดำเนินการต่างๆก็จะต้องใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอีกดังนั้นตอนนี้เรากำลังติดล็อกสำหรับคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางกลายเป็นว่าทะเบียนบ้านกลางเนี่ยเป็นเงื่อนไขทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้
3: หัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาบอกแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาเปิดบ้านในพื้นที่เขตสะพานสูงและเขตดอนเมืองเพื่อรับย้ายชื่อผู้ไม่มีทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนบ้านปกติแล้วอย่างน้อย67คนพร้อมเสนอให้กรมการปกครองจัดตั้งทะเบียนบ้านของรัฐสำหรับรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและเปิดทางให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสนอให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังทบทวนระเบียบที่ผูกการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการขออภัยค่ะที่ผูกการรับสิทธิ์สวัสดิการกับทะเบียนบ้านโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน13หลักเป็นหลักในการยืนยันตัวตนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ยากไร้ตกหล่นจากระบบแต่ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์และปรับเกณฑ์ยกเว้นการตัดสิทธิ์ผู้ที่ครอบครองรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหลายคนก็เลยเริ่มมีความหวังนะคะว่าถ้ายื่นอุทธรณ์อาจจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างนายฉลองเจียนรำชาวบ้านสง่างามอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็บอกว่าต้องการให้ผู้นำชุมชนลงมาตรวจสอบสภาพความจริงเพราะถูกระบุว่ามีรถยนต์ในครอบครอง1คันตามข้อมูลในสมุดคู่มือรถจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ปี2540ค่ะแต่ตัวเองเนี่ยเพิ่งจะซื้อต่อมาอยู่ในครอบครองปี2561นี่เองแล้วก็เป็นมือที่5อีกต่างหากส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อครอบครอง3คันก็เกิน15ปีแล้วขายไปแล้ว2คันตอนนี้เหลืออยู่แค่คันเดียวแต่ก็เก่ามากหากรัฐใช้เป็นเงื่อนไขครอบครองหลายคันก็คงจะไม่ผ่านค่ะ
7: มีรถเงื่อนไขแต่ต้องให้ชาวบ้านต้องไปอุทธรณ์ไปแก้ไปอะไรที่ขนส่งอันนี้ขั้นตอนมันยุ่งยากอ่ะขั้นตอนมันรู้สึกจะยุ่งยาก
8: เสียเวลา
7: ครับเสียเวลาครับ
8: คือถ้าจะให้ทำไง
7: ถ้าจะให้คือ
8: ให้มาเลย
7: ตรวจไปเลยว่าใครครอบครองเกิน20ปีแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องไปอุทธรณ์ไม่ต้องไปยกเลิกอะไรนี่เงี้ยนี่ก็โอเค
8: คือให้มาตรวจสอบในพื้นที่เลยว่าใครจนจริงไม่จน
7: ครับผมให้มาดูสภาพบ้านเลย
3: นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนค่ะที่เขาถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคนก็เลยเร่งรวบรวมเอกสารเอาไปยื่นอุทธรณ์ยืนยันว่ารถยนต์ที่ครอบ

0: อายุเกิน20ปีส่วนรถจักรยานยนต์ก็เกิน15ปีแล้วหวังให้ได้รับบัตรสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: บอกว่าให้ลดเงื่อนไขอ่ะ
2: เหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับทำให้การพูดคุยสันติสุขวงใหญ่ต้องเลื่อนออกไปครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ยิงด่านที่นราธิวาสนะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว2คนครับกลุ่มชาวบ้านนักเรียนในตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับร่วมกันเดินรณรงค์สันติสุขและเรียกร้องหยุดละเลิกก่อความไม่สงบตัวแทนชาวบ้านครับบอกว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้รู้สึกตกใจเพราะเหตุการณ์กลับมารุนแรงขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มีความคุ้นเคยกันครับแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุก็รู้สึกสูญเสียนะครับแล้วก็อยากให้ความรุนแรงนั้นยุติลงครับ
3: เหมือนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอะค่ะคือเราก็เดินทางไปมาหาสู่กันตลอดพอเวลาเราสวนทางอย่างเนี้ยแกกำลังตั้งด่านอะไรอย่างงี้แกก็จะทักทายกะมาจากไหนประมาณนั้นนะคะคือแกพวกคือน่ารักอะค่ะ
4: เหมือนพี่น้องกันเลย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าพอได้รู้ว่าคนที่เรารู้จักอะค่ะได้เสียชีวิตเนี่ยจากเหตุการณ์ไม่สงบนะคะมันเป็นความรู้สึกที่หดหู่แล้วเรารู้สึกว่าทำไมคนดีๆอย่างเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยค่ะมันเสียใจค่ะเสียใจ
2: ความคืบหน้าทางคดีครับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก1คนนะครับก็คือนายซาฮาบูดินหลังพบหลักฐานและผลตรวจ DNA ตรงกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว1คนก็คือนายอาซีซันทำให้ตอนนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้ว2คนครับคาดว่าจะทยอยออกหมายจับเพิ่มเติมอีกนะครับทั้ง2คนครับถูกแจ้งข้อหาหนักในหลายคดีนะครับเช่นฐานความผิดเป็นอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันสมคบและเตรียมการเพื่อก่อการร้ายสนับสนุนการก่อการร้ายข้อหาร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนครับส่วนการลาดตระเวนและการปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่นะครับเพื่อที่จะหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับเจ้าหน้าที่พบร่องรอยบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านป่าหลายจุดบางจุดมีลักษณะใช้เป็นจุดพักนะครับคาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นกบดานสลับสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายโดยมีลักษณะใช้พื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วครับปฏิบัติการตลอดทั้ง3วันนะครับยังไม่พบกลุ่มแกนนำ4คนและสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวครับขณะที่ภาคพื้นดินนะครับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางคู่ขนานกับเทือกเขาพร้อมกับตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลเข้มงวดครับทีนี้ในเชิงนโยบายครับหลังจากมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นถี่และรุนแรงมากขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อการพูดคุยสันติสุขเดิมเนี่ยเขานัดคุยกันเดือนกันยายนนี้ครับสุดท้ายล่มนะครับซึ่งในปลายสัปดาห์นี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับเตรียมประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก่อนจะหารือแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่4และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับส่วนนายธนัทสุวรรณพานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขครับบอกว่าเวทีการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ถือว่าเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่อยู่ดีๆสถานการณ์ก็กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงอยากจะถามไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุครับถึงสาเหตุการตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี
5: ้คือจริงๆเราก็สามารถส่งสัญญาณไปได้ส่งข้อมูลไปได้บ้างส่งอะไรนะส่งคำถามไปได้ผ่านผู้แทนผ่านคนกลางผ่านช่องทางที่เราพอจะมีอยู่ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ครับแล้วก็รอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่า
6: ขอครับการที่ฝ่ายความมั่นคงของเราทางด้านเด็กมีท่าทีแข็งก้าวมันจะเป็นปัญหาต่อการพูดคุย
5: มันไม่เป็นคือต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันนะครับต้องเดินไปเดียวกันดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาอะไรหลายแยกทางกันหรอกก็คือว่าทหารก็เดินของทหารไปเดินเป็นกลยุทธ์ไปทางเราก็ต้องมีเดินเป็นกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นทางสันติก็คือว่าถามคำถามไปก่อนเกิดอะไรขึ้น
2: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประสานงานกับมาเลเซียครับในการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขแต่ทราบว่าทางมาเลเซียนะครับกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ซึ่งถือเป็นช่วงสุญญากาศครับแต่เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการพูดคุยนายธนัทเนี่ยประเมินนะครับว่าถ้าหน่วยงานความมั่นคงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความละหลวมจะทำให้กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ใช้จังหวะนี้ในการก่อความรุนแรงครับขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับกำชับตลอดในการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็ย้ำว่าการพูดคุยสันติสุขจะเป็นหนึ่งในหนทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับ
0: ซึ่งก่อนที่ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้จะมาก่อเหตุเอากับเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นว่าการก่อเหตุเนี่ยจะไปพุ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจซะเป็นส่วนใหญ่อย่างโรงงาน3ดาวพาราวุธที่จังหวัดยะลาเนี่ยค่ะก็เคยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตกเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุความรุนแรงมาแล้วหลายครั้งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี้เองเจ้าของโรงงานถูกซุ่มยิงจนเสียชีวิตแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องยุติกิจการที่เปิดมายาวนานกว่า30ปีแต่ว่าล่าสุดค่ะทางผู้จัดการโรงงานก็ชี้แจงแล้วบอกว่ายังไม่ปิดแต่ว่าตอนนี้จะต้องปรับโครงสร้างธุรกิจก่อนเพื่อความอยู่รอดค่ะคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวุธบ้านเจาะปันตังตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเดินทางเข้าทำงานท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากผู้ก่อเหตุซุ่มยิงนายชัชวาลบุรณะเลขหรือว่าเสียชัดเจ้าของกิจการเสียชีวิตเมื่อวันที่13กรกฎาคมหลังการเสียชีวิตของนายชัชวาลก็มีกระแสข่าวบอกว่าที่นี่อาจจะต้องยุติกิจการลงวันนี้ผู้จัดการทั่วไปห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวุธเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าโรงงานจะยังไม่ปิดกิจการแต่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ยุติแปรรูปไม้ยางพาราโรงงานที่อำเภอบันนังสตาโดยจะปรับบทบาทเป็นศูนย์รับซื้อไม้ยางพาราแทนเพื่อรวบรวมแล้วก็ส่งต่อวัตถุดิบไปยังโรงงานแปรรูปในเครือข่ายของครอบครัวที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโรงงานที่อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาแทนส่วนคนงานที่มีอยู่กว่า200คนบริษัทจะเปิดทางเลือกให้ว่าจะย้ายไปทำงานที่โรงงานในเครือข่ายของครอบครัวหรือไม่แต่ถ้าไม่ประสงค์ทำงานต่อก็จะจ่ายเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่ค่ะ
1: กิจการเราไม่ปิดแน่นอนค่ะเราเดินกิจการเดินเรื่องกิจการนี้มาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเราจะหยุดกึกโดยดูสภาพมันยังโอเคอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางที่เราจะหยุดค่ะมันจะเดินต่อเนาะมันก็เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นจ้างแต่จ้างหรือว่าพนักงานทั่วไปคนก็อยู่บนความเสี่ยงทั้งนั้น
0: พนักงานที่ทำงานกับบริษัทมากกว่า20ปีก็บอกแบบนี้นะคะว่านายชัชวาลเนี่ยเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเป็นผู้ให้โอกาสไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าโรงงานปิดลงก็จะส่งผลกระทบกับคนทำงานและครอบครัวอีกหลายร้อยชีวิตค่ะ
4: ลูกเท่าเกศที่จะมาบริหารหรือว่าเจ๊ที่จะมาทำตรงนี้ต่อเราพร้อมที่จะมาเสมอทบมากเพราะว่ากะพวกคนในพื้นที่ตรงนี้มันจะไปหางานข้างนอกก็คือไม่ได้แล้วคือเรามีครอบครัวเราไปไหนไม่ได้คือเราหมดโอกาสจะไปทำที่อื่น
0: ในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา3ดาวพาราวุธแห่งนี้เผชิญเหตุรุนแรงมาแล้วหลายครั้งนะคะอย่างเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2559ผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงงานจุดไฟเผาเตาอบไม้ยางพาราและรถบรรทุก10ล้อภายในโรงงานกระทั่ง22มีนาคม2567ก็มีคนมาลอบวางเพลิงอาคารสำนักงานและอาคารเก็บไม้ยางพาราทำให้ตัวอาคารเสียหาย10พฤษภาคม2569ผู้ก่อเหตุใช้ปืนซุ่มยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อของบริษัทจนรถเสียหายแต่ครั้งนั้นไม่มีคนบาดเจ็บกระทั่ง13กรกฎาคมค่ะนายชัชวาลบุรณะเลขหรือว่าเสียชัดที่เป็นเจ้าของกิจการก็ถูกยิงจนเสียชีวิตค่ะ
2: ปฏิเสธกันทุกวันนะครับแต่ก็ยังเป็นข่าวเป็นคำถามที่ต้องถามบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกวันเหมือนกันครับนั่นก็คือกระแสข่าวความขัดแย้ง2นกับ1พนะครับ ปฏิเสธเป็นคำพูดเนี่ยคนอาจจะไม่เชื่อถือครับคุณจิรชาตาเลยอาจจะต้องออกมาเป็นภาพครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายก

0: และรัฐมนตรีคมนาคมครับโพสต์ภาพชุดเดียวกันใน Facebook ของแต่ละคนตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานนี้ครับในภาพก็ดูเอานะครับบังเอิญว่าแต่ละคนอักษรย่อเนี่ยสองนอครบเลยหนูเนมีหนึ่งพอด้วยก็คือคุณพิพัฒน์นะครับวันนี้อยู่ในเฟรมเดียวกันครับภาพนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาไล่เลี่ยกับกระแสข่าวความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสองนอหนึ่งพอครับซึ่งคนก็ตีความกันไปครับบังเอิญแล้วกันนะฮะอักษรย่อพอดีกับคนที่อยู่ในภาพพอดีดังนั้นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับก็เลยถูกตีความว่ามีเจตนาโพสต์เพื่อยืนยันความสัมพันธ์หรือเป็นการสยบความขัดแย้งหรือเปล่าจากนั้นครับนายอนุทินและนายพิพัฒน์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันอีกครั้งถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นแฟ้นไร้ปัญหาความขัดแย้งครับยืนยันครับไม่ต้องเคลียร์ใจกันเพราะคุยกันทุกสัปดาห์ตั้งข้อสังเกตนะครับการปล่อยข่าวในลักษณะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจงใจให้เกิดความแตกแยกหรือหวังผลทางการเมืองหรือไม่ครับ
1: ไม่ฝากครับมันเรื่องของบ้านผมเรื่องบ้านผมผมว่าสมมติผมมีปัญหาจริงๆผมก็เคลียร์ในบ้านผมแค่นั้นเองซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีเนี่ยคงอยู่ไม่ได้คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะนักข่าวต้องไม่มาถามเดี๋ยวบางทีผมเวลาคุณถามผมก็คิดอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวเผลอไปตอบคุณต้องไปพาดหัวเมื่อวานตอบอย่างก็ไปพาดหัวอีกอย่างนึง
2: เราก็มีคุยกันทุกสัปดาห์เมื่อวานก่อนประชุมก็ท่านนายกก็ถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติครับก็ดีครับจะได้ลบคำคอรหาไม่งั้นก็สื่อก็ปัดไปกันไปเรื่อยผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกเราแต่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ปล่อยออกมาโดยหาตัวตนไม่ได้ครับ
0: นายพิพัฒน์ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนายเนวินไม่ได้สนใจนะครับเพราะคนการเมืองเข้าใจกันดีว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างความแตกแยกครับแล้วก็ย้ำถึงความสัมพันธ์กับคุณพิพัฒน์และนายเนวินบอกว่าแม้จะไม่ได้พบกันแต่ก็คุยโทรศัพท์กันเกือบทุกวันครับแต่มันมีโพสต์ที่3ท่านผู้ชมเป็นโพสต์ของนางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินหรือที่คนบุรีรัมย์เรียกว่าป้าตายโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนครับคนเอาประเด็นนี้ไปถามคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่รู้รายละเอียดแล้วก็ย้ำว่า2นอ1พอคบกันมาเป็นเวลานานกว่า20ปีดังนั้นไม่ควรมีอะไรที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันครับสุดท้ายนายกบอกว่าสื่อว่าแปลกตรงไหนล่ะที่นางกรุณาหรือว่าพี่ตายของผมพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดคนไหนที่ไม่ควรคบคนไหนที่ไม่จริงใจหรือคนที่โกหกหลอกลวงหรือคนจำพวกหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไม่ได้ให้ความเชื่อถือใด
3: ช่วงนี้การเมืองร้อนแรงนะคะไม่ใช่แค่ทางฝ่ายที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาต่อเนื่องแต่ว่าฝ่ายบริหารที่ถูกเชื่อมโยงไปกับทางนิติบัญญัติโดยเฉพาะในสภาสูงเนี่ยก็ยังมีเรื่องให้ต้องเปิดให้ต้องมาเชื่อมโยงกันอยู่อย่างเสมออย่างล่าสุดคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์ก็ออกมาเปิดข้อมูลที่อ้างว่าเป็นการหัวเลือกสวกันอย่างต่อเนื่องค่ะมีการพูดถึงสวอำนาจเจริญ2คนนะคะตั้งข้อสังเกตเลยแบบนี้ว่าคุณสมบัติเนี่ยมันตรงกับกลุ่มที่สมัครไหมแต่ทางสวที่เขาถูกพาดพิงค่ะเขาก็โต้กลับทันทีเลยนะบอกว่าเรื่องนี้มีคนไปร้องกกต.มาแล้วแล้วก็ยกคำร้องกันไปแล้วด้วยค่ะก่อนหน้านี้นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์ก็โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงคุณสมบัติของสว.อำนาจเจริญ2คนที่สมัครสว.กลุ่ม10นะคะก็คือนางแดงกองมาเป็นแม่ค้าขายหมูหน้าเขียงแล้วก็นายสมพานพลศักดิ์เป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนายยิ่งชีพบอกแบบนี้บอกว่ากลุ่ม10เนี่ยควรจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME มีลูกจ้างมากกว่า300คนนายยิ่งชีพระบุว่าไม่เคยเห็นร้านลักษณะนี้มีลูกจ้างจำนวนมากมาก่อนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทั้งสองคนถึงได้คะแนนในการเลือกสว.จำนวนมากทั้งที่ข้อความที่ระบุการรับสมัครสว.20กลุ่ม

0: 10เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ9ข้อกล่าวหาข้างต้นเนี่ยมันเรื่องเก่าตั้งแต่2ปีมาแล้วมีผู้ยื่นคำร้องตัวเองและนางแดงต่อกกต.แต่ท้ายที่สุดกกต.ก็ยกคำร้องเห็นว่าทั้งตัวเองแล้วก็นางแดงมีคุณสมบัติครบถ้วนมีประสบการณ์ทำงานในกลุ่มที่สมัครก็คือกลุ่ม10มากกว่า10ปีค่ะแล้วก็ย้อนถามนายยิ่งชีพกลับไปว่าทำไมถึงมาตีความสว.กลุ่ม10ที่ระบุว่ากลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมว่าเป็นเจ้าของกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่า SME นายสมพานเปิดเผยด้วยว่าทั้งตัวเองและนางแดงเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพเพราะทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าล่าสุดค่ะนายยิ่งชีพก็โพสต์ตอบโต้เหมือนกันบอกว่าเคยขอเอกสารคำวินิจฉัยจากกกต.แล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับก็ขอให้สว.ทั้งสองคนเปิดเผยเอกสารคำวินิจฉัยนั้นต่อสาธารณะถ้ามีคำวินิจฉัยของกกต.อยู่ในครอบครองก็ขอให้ออกมาเปิดเลยส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ก็เป็น1ใน9รายชื่อที่นายยิ่งชีพกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.และยื่นต่อฝ่ายค้านไปแล้วก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ให้ทนายความและฝ่ายกฎหมายถอดคำพูดที่นายยิ่งชีพนำเสนอมีบางส่วนเข้าองค์ประกอบการหมิ่นประมาทก็จะให้ทนายความไปแจ้งความที่จังหวัดบึงกาฬเพราะว่าเป็นภูมิลำเนาของตัวเองค่ะ
1: นักกฎหมายเนี่ยได้ถอดคำที่มีการนำเสนอเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าองค์ประกอบทางกฎหมาย
2: ครับ
1: ที่จะเป็นความผิดเรื่องการมีประมาทได
2: ้ครับ
1: ก็จะมอบอำนาจให้นายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อ
2: คือตำรวจใช่ไหม
1: ครับก็ไปที่โรงพักตำรวจ
2: ตอนนี้เล็งไว้ที่ไหนครับ
1: ก็สะดวกก็ต้องเป็นที่เล่าที่จังหวัดบึงกาฬเป็นย้ายที่บ้านบึงกาฬ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางกกต.ก็ออกเอกสารแถลงการยืนยันนะคะว่ากกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานพร้อมจะลงมติสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เน้นย้ำบอกกกต.เป็นอิสระไม่มีบุคคลไม่มีกลุ่มบุคคลใดชี้นำแทรกแซงหรือว่ากดดันการใช้ดุลพินิจได้ค่ะ
3: สอบผู้จริตสอบท้องถิ่นครับตรวจสอบกันมาสักพักแล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการตรวจสอบแบ่งเป็น2ขาด้วยกันครับทางคดีตำรวจปปช.เขาก็ว่ากันไปครับแต่ในทางนโยบายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรัฐบาลจะต้องแก้ไขนะครับชุดใหญ่สุดก็คือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของรัฐบาลครับชุดนี้มีรองนายกปกรณ์นั่งหัวโต๊ะนะครับสรุปแล้วก็คาดว่าจะเตรียมส่งข้อสรุปให้กับนายกในสัปดาห์หน้าครับแต่ระหว่างที่มีการพิจารณากันอยู่นี้น่าจะมีสถาบันการจัดสอบนะครับที่อาจจะถูกขึ้นบัญชีดำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมข้าราชการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนะครับเช่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมต่างๆครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการเน้นไปที่การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าเกิดจากความโลภแม้จะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดสอบแล้วก็ตามแต่ยังเจอหลักฐานการแก้กระดาษคำตอบมากกว่า 5,900 แผ่นจากผู้เข้าสอบหลักหมื่นคนนะครับดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องเร่งสอบหาความจริงเพื่อเรียกศรัทธาจากประชาชนครับนายอนุทินเนี่ยเปรียบเทียบถึงปัญหาการทุจริตนะครับบอกว่าอมโบสถ์มาพูดก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็จะรับความผิดพลาดเช่นนี้ได้พร้อมกับกำชับข้าราชการรุ่นใหม่นะครับให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิดเพราะการซื้อขายตำแหน่งจะนำไปสู่การทุจริตเพื่อถอนทุนคืนในอนาคตพร้อมกับปลุกจิตวิญญาณข้าราชการครับให้อยู่อย่างสิงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ชมนายกย้ำบอกว่าให้ทำงานด้วยความทุ่มเทแล้วก็โปร่งใสนอกจากนี้ยังพูดถึงการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าสามารถจับขบวนการทุจริตสอบได้เกือบหมดแล้วยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนและอีก 2-3 วันรองนายกปกรณ์ก็จะทำหนังสือรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งทุกอย่างครับจะมาบรรจบกันแล้วก็จะเห็นกระบวนการชั่วร้ายนี้ทั้งหมด
4: อยู่ในคุก3คนแล้วนะใช่ไหมประกันตัวก็ประกันไม่ได้ออกหมายเรียกแล้วอีกไม่รู้ตั้งกี่คนนะครับแล้วก็

0: ยังไม่นับไปถึงผู้ที่ร่วมกระทำผิดด้วยนะนะครับเจ้าของ answer sheet ที่คะแนนกับคะแนนใน answer sheet กับคะแนนประกาศผลไม่ตรงกันตัวคนประกาศผลตัวคนดำเนินการต่างๆผมว่าทุกอย่างมันต้องให้เวลาซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยนะผมถ้าถามผมถือว่าการทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากนะที่สามารถรวบรวมไอ้วงจรนี้ทั้งหมดกระบวนการนี้ทั้งหมดมาได้ในระยะเวลารวดเร็วแบบนี้แล้วเรายังต่อไปเรื่องของเส้นเงินปปง.ก็ดูอยู่นะครับต่อไปในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปปท.ก็ดูอยู่นะครับมันมีหลายหน่วยงานที่สุดท้ายเนี่ยแม่น้ำทุกสายก็จะมาบรรจบกัน
1: ทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าจากสนามสอบที่มีผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 400,000 คนเข้าสอบจริง 279,000 กว่าคนค่ะเป็นการสอบรอบเดือนธันวาคม68กับรอบภาคใต้เดือนกุมภาพันธ์69นะคะจากการตรวจสอบร่วมกันระหว่างตำรวจสอบสวนกลางปปช.และบริษัทคู่สัญญาของมสว.พบว่าการตรวจกระดาษคำตอบดั้งเดิมเนี่ยมีดิจิทัลซิกเนเจอร์บันทึกคะแนนที่ถูกต้องไว้อยู่แล้วตั้งแต่วันแรกแต่ปัญหาเกิดจากการที่คณะกรรมการกสทขณะนั้นนำบัญชีอื่นไปใช้รับรอง 55,193 คนไปใช้ในการออกประกาศและบรรจุจริงพอนำบัญชีคะแนนจริงที่ถูกต้องกลับมาตรวจสอบไปพบตัวเลขสำคัญก็คือผู้สอบผ่านเกณฑ์จริงในบัญชีที่ถูกต้องอยู่ที่ 50,000 กับอีก64คนค่ะกลุ่มผู้สอบผ่านด้วยความสุจริตอยู่ที่ 49,268 คนกลุ่มผู้ถูกแก้ไขคะแนนโดยมิชอบ 5,925 คนกลุ่มที่สอบไม่ผ่านเลยแต่แก้คะแนนให้ผ่าน 5,129 คนส่วนกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนเพื่อขยับลำดับมีอยู่790คนค่ะ
2: ก็บัญชีทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่บัญชีใหม่ที่ไม่ได้ตรวจใหม่นะคือบัญชีเดิมแหละแต่ไม่เคยเอามาใช้แล้วก็หลังจากนี้ตอนนี้ประธานกสทเขาลงนามแล้วขอที่ใช้เวลาตั้งแต่ศุกร์ที่17จนถึงเมื่อวานวันจันทร์ที่27เนี่ย10วันนี้คือเนื่องจากทางกรมสทเนี่ยใช้คนตรวจสอบควบคู่ไปกับเครื่องอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าสอบทานครับเพื่อให้ลดการผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดครับ
3: นายนิรัตครับบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับจะเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มหรือกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากคะแนนต่ำซึ่งไม่ควรได้บรรจุแล้วก็บรรจุไปแล้วมากกว่า 5,000 คนจะมีวิธีการแจ้งไปยังคณะกรรมการแต่ละจังหวัดอย่างไรส่วนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการแก้ไขคะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นกลุ่มนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันครับ
4: เห็นว่ามีข้อกำหนดจากทางสภาว่าจะต้องขึ้นแบ็คลิสต์กับมสว.ด้วยค่ะเพราะว่าแต่ถ้าไม่เสร็จสิ้นที่งานอะไรเงี้ยจากปัญหาที่เกิดขึ้น
2: เรามีการคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายในวงกว้างกระทบกับคนหมู่มากครับ
4: แล้วก็มีแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นแบ็คลิสต์ได้ใช
2: ่
4: ไหม
2: ผมกำลังหารือทางกฤษฎีกาทางสำนักงานในการสูงสุดและกรมบัญชีกลางอยู่ว่าเราจะเดินยังไงให้ถูกกฎหมายแต่ว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายคือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกครับ
3: ในนิรัตครับบอกว่าหลังกสทกำหนดวิธีปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่สอบแล้วทั้ง3กลุ่มจะนำชื่อทั้งหลายนะครับเข้าสู่การประชุมกกลางเพื่อรับทราบบัญชีเก่าแล้วก็บัญชีใหม่หลังจากนั้นก็จะแจ้งไปยังกกลางจังหวัดต่างๆครับพร้อมกับบัญชีรายชื่อจังหวัดนั้นๆว่าคนที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับโดยจะแจ้งไปยังอบต.เทศบาลและอบต.ครับให้ดำเนินการแต่ละคนด้วยเหตุผลในข้อกฎหมายแตกต่างกันไปครับ
1: อันนั้นเป็นกระบวนการในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็หาความจริงในกระบวนการทุจริตทั้งหลายที่ทางมหาดไทยเป็นคนดูอยู่เป็นหลักนะคะแต่ว่าในทางคดีเนี่ยก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันก็คือวันนี้ทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะไปแจ้งข้อกล่าวหากับนายพิชิตนายอัศวินแล้วก็นางสาวสัตพรเพิ่มเติม

0: ขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พนักงานสอบสวนแจ้งเพิ่มในข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสืบเนื่องจากที่ได้ข้อสรุปในการดำเนินคดีกับนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายใน31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: พอถึงวาระของการเลือกผบ.ตร.คนใหม่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ง่ายทุกทีนะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่ารอบนี้มันจะดูนิ่งๆจนคนพูดว่านวลมานอนมาเป็นกระแสข่าวพาดหัวข่าวอยู่หลายวันนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆมันก็เหมือนจะมีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนกันครับเพราะระบบเนี่ยท่านผู้ชมเดิมเขาเลือกจากอาวุโสแต่แบบใหม่เขาเลือกอาวุโสกับความสามารถว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ปรากฏว่ามีอายุราชการเหลืออีกเป็น7ปีครับดังนั้นคนที่มีอาวุโสสูงสุดอ่ะจะเอาไปไว้ที่ไหนถ้าตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาบางทีก็จะหาตำแหน่งแห่งที่ให้ไปลงนะครับแต่วันนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับวันสองวันมาเนี้ยแทบไม่ดินกระแสข่าวเลยนะครับแต่วันนี้ปรากฏว่ามีหนังสือของรองผบ.ตร.ที่มีอาวุโสสูงสุดครับแปลไทยเป็นไทยก็คือเขาไม่อยากย้ายไปไหนครับเนื่องจากว่าทำงานอยู่ในสถาบันตำรวจเนี่ยมานานแล้วมากกว่า30ปีครับการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเป็นนายตำรวจที่อยู่หัวแถวนะครับในฐานะอาวุโสลำดับที่1แต่แล้วครับคนที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสเป็นลำดับที่3ครับแม้จะเป็นการเลือกอาวุโสลำดับที่3ขึ้นมาดำรงตำแหน่งครับแต่บรรยากาศโดยรวมณวันนั้นก็ราบรื่นดีและจนถึงวันนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีคนร้องขอความเป็นธรรมต่อกพคตร.นะครับแต่กลับมีรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเป็นพิเศษกรณีที่พลตำรวจเอกนิรันดรครับได้ส่งหนังสือไปถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันในหัวข้อไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นครับใจความสำคัญระบุว่าข้าพเจ้าขอเรียนว่าตามมาตรา93แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี65ซึ่งบัญญัติไว้ว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับตร.และข้าพเจ้ามีอายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดระยะเวลาการรับราชการในตำรวจรวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่งรองผบ.ตร.ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานอำนวยการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทประกอบกับที่ผ่านมาไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลยและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัดตร.ต่อไปนี่เป็นข้อความที่เขียนเอาไว้นะครับเขียนต่อครับบอกว่าเมื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้วข้าพเจ้าจึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสามารถรับราชการยังส่วนราชการอื่นใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงวันที่27กรกฎาคมปี2569ครับนี่เป็นข้อความบางส่วนนะครับทางทีมข่าวไทย PBS ครับได้พยายามติดต่อไปยังพลตำรวจเอกนิรันดร นะครับแต่ไม่สามารถติดต่อได้ครับโดยประเด็นที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ก็คือความชัดเจนนะครับว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเนี่ยถูกเสนอให้โอนย้ายราชการไปหน่วยงานใดมีการโอนไปจริงไหมรวมไปถึงจับตาการประชุมของคณะรัฐมนตรีครับว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ครับ
0: คุณผู้ชมมีคำเตือนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะ

0: คะให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ไปกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หรือว่าจะเป็นอีเมลค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยอมรับบอกว่าระบบหน้าบ้านถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวมีข้อมูลเลขบัญชีธนาคารของผู้ลงทุนกว่า 200,000 รายค่ะที่ถูกแฮกไปด้วยแต่ย้ำว่าตอนนี้มีการป้องกันแล้วค่ะนี่เป็นข้อความสั้นหรือว่า SMS และอีเมลจากบริษัทศูนย์ฝากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือว่า TSD นะคะเป็นการแจ้งไปถึงนักลงทุนที่กลายเป็นผู้ถูกแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ TSD Investor Portal ข้อมูลที่มิจฉาชีพได้ไปมีทั้งข้อมูลส่วนตัวอย่างวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนชื่อโบรกเกอร์เลขบัญชีหลักทรัพย์ไปจนถึงชื่อธนาคารกับเลขบัญชีธนาคารด้วยผู้ลงทุนรายหนึ่งบอกว่าได้รับข้อความดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนแรกก็ไม่ได้กังวลอะไรมากค่ะหากว่าข้อมูลที่หลุดไปนั้นเป็นแค่ข้อมูลส่วนตัวแต่ปรากฏพอรู้ว่าแฮกเกอร์ได้ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารแล้วก็เลขโบรกเกอร์ไปด้วยก็เลยกังวลมากแต่พยายามจะไม่ตื่นตระหนกท้ายที่สุดวิธีการก็คือไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและการลงทุนปิดกั้นข้อความแนบลิงก์รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการรับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าที่อาจจะฉวยโอกาสใช้สถานการณ์หลอกทำธุรกรรมใดๆค่ะ
1: เราก็เชื่อมั่นกับระบบของตลาดเนาะแต่พอมันรั่วแบบนี้ในเชิงของการทำธุรกรรมทางด้านออนไลน์อ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่การป้องกันจะเกิดขึ้นด้วยสเต็ปด้วยระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้อะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ต้องเข้มแข็งมากกว่านี้เพราะว่าโจรไซเบอร์มันจะเยอะขึ้นแล้วเราข้อมูลเราอยู่ใน Data หมดเลย
2: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดครับยอมรับว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มีประมาณ 200,000 บัญชีจากจำนวนบัญชีหลักทรัพย์ทั้งหมดกว่า5ล้านบัญชีนะครับแล้วก็พร้อมประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสมถ้าเกิดความเสียหายครับอีกคนนึงครับนายธีรพันธ์สรรพกิจรองผู้จัดการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับพูดถึงพฤติการของมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพเนี่ยจะเจาะเข้าระบบ TSD Investor Portal ซึ่งเป็นระบบรายงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน้าบ้านนะครับที่มีผู้ลงทุนสามารถเข้าใช้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายได้จากนั้นก็จะทำการเปลี่ยน ID บัญชีที่เข้าใช้งานก่อนจะใช้โค้ดแฮกเข้าไปเปลี่ยน ID ของผู้ลงทุนรายอื่นฝ่าย IT เนี่ยทำการแก้ไขโค้ดที่ถูกเจาะนะครับแล้วก็ใช้ AI ในการปรับปรุงโค้ดป้องกันระบบ IT ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดแล้วครับยืนยันครับว่าระบบที่ถูกเจาะแยกส่วนจากระบบเก็บรักษาหลักทรัพย์จึงยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับรวมไปถึงการเตรียมแผนเปลี่ยนผ่านระบบ TSD Investor Portal ซึ่งใช้มานานกว่า5ปีครับจะย้ายฐานข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันวิเศษซึ่งจะใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดครับ
0: ทางด้านของพันตำรวจโทภากริตกริตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ระบุแบบนี้นะคะว่าตำรวจกำลังแกะรอยการเข้าถึงข้อมูลข้ามพรมแดนและ IP address เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีย้ำด้วยว่าถึงจะได้ข้อมูลไปแต่จะไม่เกิดความเสียหายหากว่าเจ้าของข้อมูลไม่ไปหลงเชื่อทำธุรกรรมผู้ก่อเหตุอาจจะใช้ข่าวนี้ในการสร้างสถานการณ์และความหวาดกลัวค่ะหรืออาจจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้กดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หรือว่าอีเมลค่ะดังนั้นก็เตือนผู้ลงทุนไม่คลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าเปิดเอกสารที่ไม่ทราบที่มาเลี่ยงการใช้พาสเวิร์ดเดียวกันในหลายแพลตฟอร์มและไม่เปิดเผยรหัส OTP ให้แก่ผู้ใดหากมีข้อสงสัยอะไรจากเหตุการณ์ก็สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานได้โดยตรงนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอโทษผู้ลงทุนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ย้ำด้วยว่าตลาดหลักทรัพย์ยกระดับตรวจสอบระบบความปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพให้ถึงที่สุดค่ะ
2: ช่วงหลังมานี้ครับ call center ยังระบาดหนักนะครับแต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายครับเมื่อก่อนเราอาจจะเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สูงอายุแต่เดี๋ยวนี้เยาวชนก็ไม่เว้นนะครับวิธีการไม่ได้ต่างจากเดิมเลยครับนั่นก็คือการหลอกลวงการข่มขู่ให้กลัวที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือการขู่ให้เด็กกลัวขังตัวเองแล้วก็ไปเรียกเงินค่าไถ่จากผู้ปกครองนะครับมีทั้งหลอกทั้งขู่แบบนี้ครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยอย่างที่บอกไปครับไม่เฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแล้วแต่เป็นกลุ่มเยาวชน
3: เคยรู้ค่ะแล้วก็เหมือนจะเคยเห็นสักอย่าง
4: ก็เคยดูด้วย
3: คือเหมือนเคยเห็นเทเลอร์ค่ะคือแล้วก็เคยเห็นกระบวนการมาด้วยแต่ว่าณตอนนั้นคือมันฉุกคิดแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่เชื่อตัวเองเขาไม่ได้บอกแค่ข้อมูลที่เราโดนเขาบอกชื่อของเขาด้วยแล้วก็บอกเลขเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยเหมือนเอ็นไปทางเชื่อมากๆแล้วแต่ว่ามันเริ่มเอะมาเรื่อยๆเอะมาเรื่อยๆตรงที่ว่าทำไมต้องให้แอดไลน์วะแบบว่าปกติตำรวจเขาต้องส่งหมายสารมาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันตกใจมากอ่ะมันก็เลยไม่ได้คิด
5: ช่วงอายุที่ตกเป็นเหยื่อเยอะที่สุดคือ21-30 ปี
2: นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตครับได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจนะครับที่ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งหลังครอบครัวแจ้งตำรวจครับบอกว่าลูกถูกลักพาตัวเรียกค่าไทยหลังคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าผู้เสียหายถูกเครือข่าย call center หลอกให้ขังตัวเองจัดฉากหลอกให้ผู้ปกครองโอนเงินให้ครับซึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับมหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าพบนักศึกษาถึง7 คนถูกหลอกให้โอนเงินความเสียหายรวมมากกว่า5 ล้านบาทนะครับตำรวจบอกว่าเป็นรูปแบบการลักพาตัวออนไลน์ครับทีมข่าวไทย PBSสอบถามแผนประทุษกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจากตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC พบว่าลักษณะการหลอกนะครับยังเป็น3 รูปแบบหลักเหมือนเดิมเลยโทรมาหลอกหรือส่ง SMS แนบลิงก์มาหลอกหรือสุดท้ายครับใช้โซเชียลมีเดียขายสินค้าและบริการนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับเดิมช่วงอายุที่โดนหลอกเนี่ยก็คือ 30-40 ปีตอนนี้มิจฉาชีพเล็งไปที่นักศึกษาหรือคนที่มีอายุช่วง 21-30 ปีแทนครับใช้วิธีการโทรศัพท์แล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าที่นะครับโทรไปอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็หลอกให้แอดไลน์เพื่อที่จะได้วิดีโอคอลคุยกันตลอดครับก็คือแทบทุกเคสเนี่ยเวลาเข้าไปช่วยที่ขังตัวเองเนี่ยครับมิจฉาชีพยังอยู่ที่ปลายสายยังคุยกับผู้เสียหายอยู่ตลอดนะครับตำรวจบอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะมีวิธีการในการพูดคุยจากนั้นควบคุมจิตใจครับลามไปถึงการข่มขู่ให้กลัวโดยเฉพาะการอ้างว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยจะกระทบกับอนาคตของเยาวชนครับ
5: เด็กทุกคนกลัวเสียอนาคตครับเมื่อฟังแล้วถูกกดดันก็ต้องทำตามแล้วพวกนี้คือแหละมันก็จะเร่งรีบให้ตัดสินใจถ้าไม่ทำตอนนี้ออกหมายจับแล้วแผนกรรมหนึ่งจะเหมือนกันหมดคืออะไรฮะรูปแบบหนึ่งถ้าวันนี้เขารู้ว่าข้อมูลเด็กนักศึกษาเนี่ยดูจากหน้าบัตรแล้วเชื่อว่าอยู่จังหวัดนี้เวลาเขาแอบอ้างเป็นตำรวจเขาจะอยู่จังหวัดไกลๆเมื่ออยู่จังหวัดไกลๆธรรมดาของเหยื่อแล้วกันการที่จะต้องเดินทางไปหาไม่อยากเดินทางไปหาเขาก็จะเป็นเสียงปลายสายว่าอำนวยความสะดวกคือไม่งั้นอ่ะคุยกันต่อทางไลน์เมื่อคุยต่อทางไลน์เพื่ออะไรให้เห็นรูปวิดีโอคอลให้เห็นแต่งกายคล้ายตำรวจเด็กเลยเชื่อเมื่อเด็กเชื่อแล้วจากนั้นจะถูกควบคุมด้วยการสื่อสารที่ข่มขู่ให้กลัว
2: พันตำรวจเอกเนตินะครับย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนนะครับย้ำเลยไม่มีตำรวจที่ไหนเขาจะโทรติดต่อหาผู้เสียหายแล้วก็แจ้งว่ามีความผิดแล้วก็ให้แอดไลน์เพื่อติดต่อหรือส่งเอกสารครับที่สำคัญก็คือเขาไม่คุยผ่านวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำแล้วก็ไม่มีการให้ผู้เสียหายคนไหนก็ตามจะต้องโอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบหรือแสดงความบริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดนี่เป็นพล็อตเดิมเป็นพอยต์เดิมที่ตำรวจสื่อสารนะครับไม่มีให้แอดไลน์ไม่มีให้โอนเงินไม่มีให้วิดีโอคอลคุยกันศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ครับเปิดเผยข้อมูลในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับสามารถจัด3อันดับคดีความที่มีการแจ้งความหลอกลวงเข้ามามากสุดครับอันดับ1ก็คือการหลอกซื้อสินค้าบริการออนไลน์รองลงมาเป็นคดีหลอกลวงที่มีการแอบอ้างบุคคลหรือว่าคดีหลอกลวงด้านการจ้างงานครับโดยจังหวัดที่มีการแจ้งความแล้วก็มูลค่าความเสียหายสูงสุดไม่ใช่ที่ไหนไกลครับกรุงเทพมหานครครับ
0: ทางการยุโรปเตือนนะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนค่ะกว่าจะคลี่คลายทางเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกับสเปนก็ต้องเร่งควบคุม

0: ไฟป่าที่กำลังลุกลามเข้าใกล้เมืองใหญ่ท่ามกลางความกังวลว่าคลื่นความร้อนระลอกใหม่จะเป็นอุปสรรคต่อการรับมือกับภัยพิบัติค่ะหน่วยฉุกเฉินกองทัพสเปนเผยแพร่ภาพภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดภารกิจนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่ากระแสลมกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงที่กำลังลุกลามเข้าใกล้เมืองหลวงของสเปนให้ได้ก่อนที่คลื่นความร้อนจะกลายมาเป็นอุปสรรคใหญ่ทำให้สถานการณ์ไฟป่ายิ่งเลวร้ายลงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนประกาศว่าคลื่นความร้อนระลอกใหม่จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นพร้อมๆกับระดับความชื้นที่จะลดลงทั่วประเทศเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดไฟป่าพร้อมทั้งเตือนว่าสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะปัจจุบันรัฐบาลสเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วเพื่อระดมกำลังสนับสนุนภารกิจรับมือไฟป่าซึ่งเป็นหนึ่งในครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วสเปนในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า1ล้านไร่ตัวเลขนี้สูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า6เท่าค่ะที่ฝรั่งเศสสถานการณ์ย่ำแย่ไม่ต่างกันนะคะนี่เป็นภาพถ่ายจากโดรนขาวๆเนี่ยเป็นหมอกควันค่ะมันปกคลุมไปทั่วพื้นที่ป่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอีกหลายจุดก็เต็มไปด้วยซากความเสียหายจากไฟป่าฝรั่งเศสเตรียมรับมือคลื่นความร้อนครั้งใหญ่เป็นครั้งที่4แล้วของปีนี้ส่งผลให้สภาพอากาศแห้งและร้อนจัดมีคาดการณ์ด้วยว่าอุณหภูมิในเมืองบอร์โดอาจจะแตะ39องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้และไม่น่าจะมีฝนตกในพื้นที่ไปจนถึงวันศุกร์ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายและอาสาสมัครร่วมมือกันควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามเข้าใกล้เมืองใหญ่ทางการระดมเครื่องจักรหนักเร่งเปิดพื้นที่ทำแนวป้องกันไฟป่าในระยะกว่า100กิโลเมตรตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหวังสกัดการลุกลามของไฟหลังจากสถานการณ์ยังน่ากังวลในหลายจุดทางด้านของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในหลายประเทศอาจจะยังไม่คลี่คลายไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะและอาจรุนแรงทำสถิติเป็นปีที่ไฟป่าลุกลามกินพื้นที่กว้างที่สุดเป็นประวัติการณ์ก็เป็นได้ค่ะ
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมหลายคนคงเห็นรายงานข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับมีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่เกาะคิวชูที่ญี่ปุ่นครับแต่ล่าสุดนะครับทางการญี่ปุ่นครับได้ประกาศยกเลิกแจ้งเตือนสึนามิแล้วครับขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

กล้องวงจรปิดสั่นไหวไปตามแรงสั่นสะเทือนนะครับขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับส่งผลให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยัตสึชิโรก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงต่อมาครับส่วนภาพมุมสูงนะครับจะเห็นสะพานได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับอาคารบ้านเรือนหลายแห่งรวมไปถึงศาลเจ้านะครับที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนและมีรายงานเกิดไฟไหม้ด้วยเบื้องต้นครับเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่แต่ทำให้ไฟฟ้าดับครอบคลุมประมาณ 40,000 ครัวเรือนครับขณะที่การให้บริการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงรวมไปถึงเที่ยวบินต่างๆต้องหยุดชะงักชั่วคราวครับด้านสื่อทางการญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า50คนบ้านเรือนพังถล่มอย่างน้อย12หลังในจำนวนนี้มี4หลังครับที่มีคนติดอยู่ข้างในขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีประชาชนติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะนะครับก่อนหน้านี้ครับมีรายงานครับว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟครับจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอย่างน้อยทุกๆ5นาทีนะครับขณะที่สถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด6ขึ้นไป

0: โลกเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดในญี่ปุ่นมากถึง 20% ครับ
1: ช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.เริ่ม1 สิงหาคม 2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: เทศไทยขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะทั่วทุกภูมิภาคหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างก็พร้อมใจกันเฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศสดจากหลายพื้นที่มาให้ได้รับชมด้วยค่ะ
0: และในวันนี้นะคะบรรยายภาษาไทยโดยดิฉันปิยะณีเทียมอัมพร
1: ดิฉันขมลวรรณสุนทรธรรม
2: ภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภครับ Television Poop Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary 28th of July 2026 to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok for people in Thailand you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prdwe.prd.go.th and Facebook NBT World
0: และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรี

าพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บปวดได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศจะกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่ง

0: และนี่คือบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งณพื้นที่นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลด้วยค่ะโดยกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเริ่มในเวลา 7:00 น.นะคะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้แทนภาคเอกชนนะคะโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะโดยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตจำนวน175รูปค่ะเหนือจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในพื้นที่ส่วนกลางณพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วนะคะยังมีส่วนภูมิภาคค่ะในทุกๆจังหวัดก็ได้จัดพิธีกันณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดนั้นๆ นะคะโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งมีประชาชนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้ยังมีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาได้แก่การเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธการดูอาของศาสนาอิสลามยังมีของศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกด้วยค่ะส่วนที่พิษณุโลกนะคะจัดขึ้นที่หอประชุมศรีวชิระโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วค่ะโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฐานตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามค่ะได้ประกอบพิธีดุอาขอพรและผู้นำศาสนาคริสต์นะคะประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรตามลำดับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ส่วนที่ขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบกรณิกรร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มพระสงฆ์ด้วยนะคะ
0: อุบลราชธานีนะคะจัดที่ศาลากลางจังหวัดค่ะโดยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนำพระภิกษุสงฆ์สามเณร75รูปรับบิณฑบาตจากนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนชาวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในพิธีด้วยค่ะ
1: ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีริมหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์และถวายผ้าไตรจากนั้นได้ร่วมถวายพระทหารและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมทำบุญ

0: ักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปค่ะส่วนจังหวัดสงขลานะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์พร้อมประกอบศาสนพิธีจากผู้นำศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาซิกด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณรค่ะ
1: นี่คือพื้นที่นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนที่ภูเก็ตคุณผู้ชมคะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะโดยมีประสบนิกรและเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงมีพิธีศาสนามหามงคล4ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์และซิกสะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ
0: ส่วนนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองนะคะพิธีนำโดยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลรวมถึงพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนานะคะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: ที่ยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร69รูปยังมีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล4ศาสนาร่วมกันนะคะส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีดุอาขอพรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า500คนค่ะ
0: ในจังหวัดจันทบุรีนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในงานได้มีการประกอบศาสนพิธีทุกศาสนานะคะมีทั้งอิสลามคริสต์และอีกหลากหลายศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน79รูป
1: บริเวณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์75รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
0: และนอกเหนือจากพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะคะในวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญค่ะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐต่างก็พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานนะคะนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานสันติกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครค่ะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะ
1: พร้อมๆกันกับพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของจังหวัดต่างๆ

0: องมีการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกันค่ะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณหอประชุมศรีวชิรโชตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสงฆ์นิกรจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ห้องแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจรวมไปถึงข้าราชการต่างๆนะคะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
1: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่หอประชุมศาลากลางนะคะโดยนายณรงค์เทพไสนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะ
0: ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาตอนใต้ภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะเป็นการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: และในจังหวัดสงขลาค่ะผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำข้าราชการและผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีใจความว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะ
0: ส่วนที่ภูเก็ตค่ะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดพิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและกล่าวนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ที่นครศรีธรรมราชค่ะกิจกรรมนำโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต่างพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
0: ที่ยะลานะคะอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ทุกคนพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: และจังหวัดจันทบุรีนำโดยผู้ราชการจังหวัดนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสงฆ์ชาวจังหวัดจันท

0: ทบุรีนะคะที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ
1: ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ผู้นำองค์กรของภาครัฐภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนั้นมาร่วมกันนั่นก็คือการถวายราชสักการะนะคะเป็นพิธีหนึ่งซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของงานเนื่องในการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในทุกๆปีนะคะนั่นก็คือการ
3: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้ถวายพ
0: ระในก่อนที่จะเริ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อช่วงเวลา 17:30 นาทีที่ท้องสนามหลวงค่ะได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับหลายกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมพิธีได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยเสมอมาดังที่ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของต่างจังหวัดค่ะก็มีพิธีพานวางพานพุ่มเช่นเดียวกันนะคะทั้งที่ทุกๆภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงเย็นนะคะก็ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้านายฝ่ายเหนือกงสุลต่างประเทศข้าราชการตุลาการอัยการพลเรือนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาสมาคมสโมสรชมรมมูลนิธิภาคเอกชนขึ้นถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทองโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ

ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มโดยมีหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนส่วนที่ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานการวางพานพุ่มค่ะนอกจากนี้ยังมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

0: ษฎร์ธานีนายกเหล่ากาชาดมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงส่วนราชการอื่นๆและมูลนิธิและองค์กรต่างๆในจังหวัดด้วยค่ะที่จันทบุรีนะคะก็มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันนะคะโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นศาลจังหวัดจันทบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมณฑลทหารบกที่19ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งการถวายเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มค่ะ
1: โดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะร่วมกับพิธีทางศาสนานั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 7:00 นะคะทั้งที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลณวัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเชิญชวนให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมไปถึงสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
0: และในลำดับต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลค่ะ
2: ผู้ถวายพานผู้

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

แห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในผืนแผ่นดินไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งอุทกภัยและคุณภาพน้ำทรงเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนั้นทรงพระราชดำริว่าสายน้ำตามธรรมชาติลำธารแม่น้ำและคลองล้วนให้ความร่มเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบเวทโดยเฉพาะคลองสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดขึ้นเมื่อปี2413เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาย่นเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากหน้าวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทางกว่า50กิโลเมตรเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้คลองเปรมประชากรประสบปัญหาต่างๆทั้งน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยเฉพาะย่านหลักสี่ดอนเมืองรังสิตและปทุมธานีมีชุมชนกว่า38ชุมชนมากกว่า 6,000 ครอบครัวทำให้คลองคับแคบและตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้กลับคืนสู่คลองสวยน้ำใสเป็นสายน้ำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2560ซึ่งมีการเก็บขยะสร้างเขื่อนระบายน้ำขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียจัดระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดวางผังที่อยู่อาศัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยจัดทำโครงการบ้านมั่นคงของคนคลองเปรมประชากรพร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาและระบบระบายน้ำทั้งมีการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงจัดสรรพื้นที่จำนวน10ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสร้างสวนสาธารณะเปรมประชาวนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพันไม้หลากหลายชนิดจัดทำลานกีฬาสันทนาการและจัดสร้างอาคารนิทรรศการชนลวิถีธีร

ัฒน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูสายน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามพร้อมทั้งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคีเป็นสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

0: คุณผู้ชมทุกท่านอยู่ในกำลังรับชมนะคะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งถ่ายทอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกๆคนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักพระราชวังก็ได้จัดสถานที่สำหรับประชาชนลงพระนามและลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะและในช่วงเวลา12นาฬิกากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดนอกจากนี้นะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะจะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยค่ะโดยเฉพาะเหล่าจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริซึ่งทุกๆคนต่างมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเต็มใจอย่างยิ่งนะคะ
1: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะโดยในระยะเริ่มแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะได้ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตก็ขยายไปสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปนะคะโดยคำว่าจิตอาสานั้นก็หมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขพร้อมที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
0: ส่วนคำว่าอาสาก็เป็นคำกริยาที่หมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและ

0: เห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ด้วยค่ะ
1: และนอกจากประชาชนจิตอาสาแล้วนะคะในโอกาสนี้ก็ยังมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ค่ะที่ได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ด้วยนะคะด้วยการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตค่ะโดยเรื่องของการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ค่ะโดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคก็จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปนะคะ
0: ซึ่งในขณะนี้นะคะจะมีการแสดงการรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

สำหรับบรรยากาศในการประกอบพิธีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามทั้งสถานที่เพียบพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับบรรยากาศ

ลับมาติดตามบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงค่ำณขณะนี้นะคะเวลา 19:58 นาทีสวยงามด้วยความพร้อมใจของคณะผู้จัดงานและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะที่ในวันนี้ต่างก็ตั้งใจมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยขณะนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจากส่วนราชการต่างๆได้ยืนประจำจุดทั้งบนเวทีและที่หน้าเวทีนะคะมีคณะบุคคลประสบนิกรทุกหมู่เหล่ายืนประจำกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันค่ะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะมาเป็นผู้นำในการร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกับผู้ร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้และผู้ร่วมพิ

0: พิธีในจังหวัดต่างๆรวมถึงทั่วโลกทุกๆประเทศนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดค่ะมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะจากการแสดงออกด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2569นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะทำเท่าวันพยาหาร
1: โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลได้เชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
2: สำนักกรณีสภาพบุรุษนะคะส่วนสุภาพสตรี
0: พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมใจกันค่ะเพื่อที่จะร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งพิธีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะ
1: ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลนะคะที่เราได้เห็นว่ามีประชาชนหลายภาคส่วนค่ะทั้งในนามบุคคลคณะบุคคลข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่ต่างตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆนะคะดังที่ได้ชมภาพบรรยากาศไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการทำบุญทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆทุกศาสนาเลยนะคะรวมถึงมีการทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อที่จะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานค่ะดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคติพจน์ลงวันที่23กรกฎาคม2569และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะ
2: ประเดี๋ยว ช่างภาพบนเวทีก็จะ

0: และอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสค่ะก็จะเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะจะเข้าไปยืนประจำจุดบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาก็จะวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และในลำดับถัดไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำเหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะผู้ร่วมพิธีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและก็จะมีการนำร้องเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญกันค่ะในวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้นำภาพบรรยากาศของการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีและจันทบุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
1: ขออนุญาตส่งสัญญาณถึงท่านอาจารย์ที่ชอบบันทึกภาพบริเวณหน้าเวทีนะคะอีก5นาทีเราจะได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านหน้าเวทีให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะและเราจะโดยเฉพาะ
0: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะได้มีบรรยากาศอันเป็นมงคลมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวถวายสัตยปฏิญาณนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยโดยข้าราชการค่ะต่างก็ตั้งสัตยปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะจากนั้นค่ะในช่วงเย็นๆนะคะก็ได้มีพิธีการวางพานพุ่มณราชสักการะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยส่วนราชการมูลนิธิองค์กรต่างๆก็ต่างมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
2: พร้อมๆกับทั่วทั้งประเทศนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีการรวมตัวกันทำพิธี
3: โดยในระหว่างนี้นะคะจะได้ขอหยิบยกข้อความตอนหนึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะว่าในนามข้าราชการทั่วประเทศต่างปลื้มปิติล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระฉฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำริดเพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป
2: และผู้สมรสประธานองค์กรต่างๆ
0: ขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงยังท้องสนามหลวงแล้วค่ะ
2: ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นสู่เวทีกลางเพื่อเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎา

0: คม2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสกำลังเดินไปเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: ด้านหลังแนวผู้ร่วมพิธีและด้านซ้ายขวาได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวมไปกี่ท่านครับทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้ามหาวิทยาลัย

0: ายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงิน
1: ขัดเจือนะสามท่านวางผ่านพุ่มด้านขวา

นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ค่ะ

0: พิธีมือลง
1: รัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพร้อมๆกับที่ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศก็จุดเทียนไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเพื่อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวัยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำรงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในค่ำคืนนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั้งส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
3: และสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันปิยณีเทียมอำพรคุณกมลวรรณสุนทรธรรมผู้บรรยายภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษพร้อมทีมถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 17:46 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสามธรรมแล้วทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพัทวารกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุจำนวน18คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีล สมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงโบสถ์ทำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งปาวเรศทรงประเคนพระครอบพระกิ่งปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช

0: เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนาฬิกาวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติใน
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจําและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกําเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพสุกนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: วันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ําเดือน8หลังปีมะเมียเป็นวันอาสาฬหบูชาร
1: ายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นาทีรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
0: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่เราติดตามต่อเนื่องนะคะการตรวจพยาธิใบไม้ตับซึ่งถือว่าเป็นการตรวจยืนยันจากที่มีข่าวว่าพบเป็นพันคนนะคะล่าสุดตรวจพบในหลักหน่วยและมีพยาธิอื่นๆที่ตรวจพบจากการใช้ OVATK ตรวจในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับขึ้นราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีผลการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับมีการจัดอันดับคะแนนใหม่ด้วยนะครับพบว่า 5,925 คนมีการแก้คะแนนนะครับนอกจากนั้นกรณีของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นนะครับ

0: ตอนนี้ก็บอกว่าสามารถที่จะเปิดโอกาสยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคม2569นี้ด้วยครับทางด้านต่างประเทศครับมีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นะครับถล่มจังหวัดคุมาโมโตะญี่ปุ่นครับเจ็บกันหลายรายทีเดียวตอนนี้ก็มีการสั่งระงับรถไฟชิคันเซ็นและปิดรันเวย์ในพื้นที่ด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวนึงที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะไปที่จังหวัดระนองซึ่งกำลังจะเป็นศูนย์กลางในการยกระดับท่าเรือระนองแล้วจะเชื่อมต่อเส้นทางที่ขาดหาย missing link ตรงทางรถไฟจากชุมพรไประนองที่ขนของผ่านฐานรถไฟมาแล้วต้องเอาขึ้นรถบรรทุกต่อนี่นะคะตรงนั้นประมาณ110กิโลเมตรระนองพร้อมแค่ไหนจะนำไปสู่อะไรในอนาคตวันนี้ประธานหอการค้าจังหวัดระนองค่ะคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ29กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
0: ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาครับคือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีนี้เป็นเดือน82ครับเดือน82หนก็จะอยู่ที่เดือน8ที่2นะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3ครับและในวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งครับพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านการรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีคนจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากนับเป็นครั้งแรกของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะไปที่มหาสารคามกันก่อนเลยค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยข้อมูลจากผลการตรวจยืนยันการตรวจพบโดยใช้ OVATK คือตัวทดสอบแบบที่ใช้หน้างานเวลาที่ตรวจคัดกรองเบื้องต้นนี่นะคะของพยาธิใบไม้ตับหรือ OV นี่นะคะก็เป็นการนำผลการตรวจครั้งนั้นมาตรวจติดตามนะคะผู้ที่มีผลจากการตรวจครั้งแรกเนี่ยมีชื่อมาทั้งหมด 4,233 คนด้วยกันค่ะก็พบว่ามีนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะตรวจพบเพื่อยืนยันผลจำนวน 1,440 รายนะคะที่นำผลการตรวจมา 1,440 รายนะคะขณะนี้ดำเนินการตรวจไปแล้ว942รายด้วยกันค่ะโดยวิธี FECT หรือ FECT นะคะก็คือ Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique นะคะเทคนิคนี้ก็เป็นการตรวจยืนยันผลการตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมส.เพียง4รายเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังพบพยาธิชนิดอื่นๆได้แก่พยาธิปากขอนี่ก็พบ4รายพยาธิในลำไส้ขนาดเล็กมีอยู่1รายนอกจากนั้นก็เป็นพยาธิอื่นๆนะคะที่ตรวจพบค่ะและสำหรับผลการตรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะที่ส่งผลมาให้ตรวจยืนยัน310รายด้วยกันค่ะโดยวิธีที่เป็น modify case cus นะคะ Modified Cathocast แล้วก็ FECT Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique เหมือนเดิมนี่นะคะใช้2วิธีเนี่ยก็พบคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่4รายเท่ากันส่งมา30รายก็พบ4รายส่งมา1,440รายของมมส.ก็พบ4รายที่เหลือก็จะเป็นพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กพยาธิตัวตืดพยาธิอื่นๆพยาธิแส้ม้าก็มีนะคะก็จะได้นำผลการตรวจครั้งนี้ไปรักษาต่อไปค่ะการดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับที่จะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยต้องมีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายเป็น10ปีนะคะจึงจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นการตรวจเบื้องต้นและพบเพียง4รายหลังจากยืนยันเป็นการตรวจยืนยันต้องย้ำแบบนี้นะคะเพราะการตรวจด้วยที่วัดที่ทดสอบหน้างานแบบเร่งด่วนเนี่ยก็อาจจะต้องยืนยันเนี่ยค่ะมีผลชัดเจนว่าตรวจพบพันกว่าคนรวมๆ 4,000 รวมๆแล้วนี่นะคะแล้วตรวจยืนยันเจอเนี่ยไม่ถึง10คนในเบื้องต้นยังตรวจไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจยืนยันก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปสู่การสื่อสารบนข้อเท็จจริงที่มีการตรวจยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นการวางแผนการเฝ้าระวังการรักษาและการติดตามตรวจสอบโรคที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลในการยืนยันโรคยืนยันการติดเชื้อจากผลการตรวจที่เชื่อถือได้ในห้องทดลองนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจด้วย ATK ก็จะต้องไปตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีที่เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็จะนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการแล้วข้อมูลจากห้องทดลองไปวิเคราะห์และอภิปรายผลและนำไปสู่การสื่อสารสู่สังคมวางแผนการรักษาแล้วก็ดำเนินการเฝ้าระวังโรคต่อไปในระยะยาวค่ะไปต่อที่เรื่องการตรวจสอบการทุจริตการโกงสอบบรรจุของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เนี่ยนะครับพูดถึงความคืบหน้ากรณีการจัดการปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในแอคชั่นที่8นะครับตามที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือจากสิ่งที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอบและญาติในการสอบ 279,949 คนตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2568และในภาคใต้เดือนกุมภาพันธ์2569จากผู้สมัครทั้งประเทศ 400,000 คนและมาสอบจริงเกือบ 280,000 คนซึ่งจากประกาศและบรรจุไปแล้ว 55,193 คนครับคุณนิรัตบอกว่ามีความผิดปกติไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นนำไปสู่การยกเลิกผลสอบบัญชีนี้และนำบัญชีการสอบที่ถูกต้องมาใช้ซึ่งครั้งนี้ไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่หลังจากที่ตำรวจและปปช.เข้าไปจับกุมและตรวจสอบบริษัทคู่สัญญากับมสว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยนะครับยืนยันตรงกันว่าตรวจกระดาษคำตอบตั้งแต่วันนั้นคะแนนขึ้นมาวันเดียวกันซึ่งมีตัวเลขดิจิทัลซิกเนเจอร์ระบุเอาไว้แต่การประชุมกสท.กรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่รับรองมีการนำบัญชีอื่นมาใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 คนส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆแต่หลังจากเหตุการณ์ทุจริตปรากฏว่านำบัญชีที่ถูกต้องที่มีแล้วนำมาใช้เลยหลังตรวจสอบแล้วมีอยู่ 50,064 คนมีผู้สอบด้วยสุจริต 49,268 คนการแก้ไขคะแนน 5,925 คนและในจำนวนนี้มีจำนวนผู้สอบไม่ผ่านเลยเพื่อแก้ไขให้ผ่านเนี่ย 5,129 คนและมีคนที่สอบผ่านแต่ไม่รู้จะแก้คะแนนด้วยเหตุใดUp Ranking 790คนบัญชีทั้งหมดประกาศโดยบัญชีใหม่ที่ไม่ได้มีการตรวจใหม่เป็นบัญชีเดิมแต่ยังไม่ได้นำมาใช้ตอนนี้ก็มีประธานกสท.นะครับลงนามแล้วใช้เวลาตั้งแต่วันที่17ถึง27กรกฎาคมเป็นเวลา10วันเพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้คนตรวจสอบควบคู่กับเครื่องอีกรอบหนึ่งเพื่อลดความผิดพลาดให้ถูกต้องมากที่สุดอาจจะช้าแต่ทำให้ไม่ได้หยุดเลยซึ่งคุณนิรัตเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้แอคชั่นที่9 จะเชิญประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มหรือกลุ่มที่

0: สอบได้อยู่แล้วและบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่ได้กระทบกระเทือนจะทำอย่างไรกลุ่มที่2มีการเปลี่ยนแปลงจากคะแนนต่ำซึ่งไม่ควรได้บรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับจะมีวิธีแจ้งไปยังแต่ละคนอย่างไรแต่ละจังหวัดอย่างไรและกลุ่มที่3ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ที่มีการแก้คะแนนทั้งๆที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจจะล่าช้าแต่ก็ได้ดำเนินการมาถึงจุดที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับนอกจากนี้แนวคิดของประธานกรรมธิการปวช.ในการขึ้นแบล็คลิสต์ของมสว.เหตุทำงานไม่เสร็จบอกว่ามีการคุยเรื่องนี้อยู่เนื่องจากเกิดความเสียหายในวงกว้างและกระทบกับคนหมู่มากโดยกำลังหารือกับสำนักงานกฤษฎีกากรมบัญชีกลางสำนักงานอัยการสูงสุดว่าดำเนินการอย่างไรให้ถูกกฎหมายและเป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกลุ่มที่1ที่มีคะแนนสอบผ่านหลังประกาศใหม่คะแนนไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรับราชการก็เป็นไปตามปกติเพราะเป็นกลุ่มที่มีคะแนนมากอยู่แล้วจำนวนกว่า 10,000 คนต้องยอมรับว่ามีการจัดแรงกิ้งใหม่ทำให้ลำดับผลการสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 11,030 คนซึ่งมาด้วยความสามารถล้วนๆสถานะไม่เปลี่ยนรับราชการต่อได้เพราะไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรส่วนที่บรรจุไปแล้วก่อนหน้านี้ 14,988 คนรวมทั้งหมดที่บรรจุไปรวมจำนวนผู้สอบเองมีการตกแต่งบัญชีแต่จากจำนวนกว่า 5,000 คนที่คะแนนไม่ถึงตามมาตรฐานอันนี้ก็จะหลุดจากการบรรจุข้าราชการเลยหรือหมายถึงการเลือกการเลิกจ้างนะครับซึ่งมีผู้สอบไม่ผ่านเลยเนี่ย 5,129 คนบรรจุไปแล้วกว่า 3,000 คนที่จะต้องถูกเพิกถอนซึ่งความคืบหน้าในแอคชั่นที่10ต่อไปนะครับหลังจากกสท.กำหนดวิธีปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่สอบทั้ง3กลุ่มจะนำเข้าสู่กระบวนการของกรรมการกลางเพื่อรับทราบบัญชีเก่าบัญชีใหม่และเห็นชอบกับวิธีปฏิบัติหลังจากนั้นครับจะมีการแจ้งแต่ละแห่งในแต่ละจังหวัดด้วยครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเห็นความสำคัญของการทำงานเรื่องนี้โดยเขาวางลำดับเป็นแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นที่8ทำอะไรแอคชั่นที่9ทำอะไรขั้นตอนชัดเจนและทำตามขั้นตอนนั้นและคาดการได้ว่าต่อไปจะเป็นขั้นตอนไหนนี่ชัดเจนมากเวลาที่ท่านรองปลัดนิรัตให้สัมภาษณ์นะคะนี่ของจริงเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการทุเลาหรือบรรเทาปัญหาในเวลานี้อย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเมื่อวานคุณเลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการที่รัฐบาลเชิญประชาชนตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งเรื่องนี้การทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอใช้สิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นครับแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนตรวจพบและเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตด้วยกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญก็คือการพบชื่อของตัวเองปรากฏเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างของกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถยนต์ที่ขายโดยไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องรถสูญหายหรือรถที่สิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อผู้ครอบครองเดิมยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียนนะครับซึ่งการแก้ไขข้อมูลนี้ไม่เพียงใช้ประกอบการทบทวนสิทธิ์ตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชนต้องรับภาระทางภาษีหรือกฎหมายซึ่งจากข้อมูลที่สำรวจมารวมถึงการลดความเสี่ยงที่ชื่อของเจ้าของเดิมจะถูกเชื่อมโยงกับการนำยานพาหนะไปใช้ในการกระทำความผิดโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายในแต่ละกรณีนะครับรัฐบาลไม่ต้องการให้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลกลายเป็นภาระที่ประชาชนต้องรับเพียงฝ่ายเดียวการทบทวนสิทธิ์จึงเป็นทั้งช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิ์และเป็นโอกาสให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบว่าชื่อหรือทรัพย์สินของตัวเองปรากฏอยู่ในระบบอย่างไรนี่กันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยนะครับซึ่งก็มีการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service สำหรับจังหวัดต่างๆและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานมาเป็นติดต่อ

0: หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวนะครับซึ่งการดำเนินการเพิ่มเติมก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลด้วยผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคม2569และหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายน2569ครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับซึ่งการยื่นขอทบทวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ welfare.mof.go.th หรือช่องทางที่เป็นทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมด้วยครับ
1: ค่ะจากเรื่องสำคัญที่มีผลต่อความรู้สึกความเป็นอยู่แล้วก็ประชาชนหลายส่วนทั่วประเทศเวลานี้นะคะก็ติดตามความคืบหน้ากันได้ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เลี้ยงสุกรบ้างค่ะเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วยสมาคมจากภูมิภาคต่างๆนะคะทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจากภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะสมาคมการค้าการค้าสำหรับผู้เลี้ยงสุกรเหล่านี้เป็นต้นนะคะประกาศราคาขายสุกรเป็นราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมค่ะจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เพิ่งจะปรับขึ้นในอัตราเดียวกันนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมวันพุธที่29แม้มีคนเขียนให้ดิฉันว่าวันพระที่29นี่ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้วันพระที่29กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลังการปรับราคาครั้งล่าสุดนะคะราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ภาคตะวันตกเนี่ย68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมค่ะภาคตะวันออก70ถึง73บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็มีภาคเหนืออยู่ที่74บาทต่อกิโลกรัมค่ะและภาคใต้76บาทต่อกิโลกรัมนะคะถ้าพูดถึงตัวเลขรวมทั้งประเทศราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ช่วง68ถึง76บาทต่อกิโลกรัมค่ะข้อมูลของภาวะของสินค้าที่มีการศึกษากันมาเกษตรกรก็มีรายงานเรื่องนี้มาในรอบประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีข้อมูลว่าปริมาณของสุกรที่ออกสู่ตลาดนั้นยังน้อยกว่าความต้องการในตลาดเวลานี้นะคะส่งผลให้ราคาปรับต่อเนื่องนะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะที่ผู้เลี้ยงสุกรจะเห็นราคามีโอกาสที่จะกลับมาสามารถทำตลาดได้นะคะขายได้ในระดับราคาที่สูงกว่าต้นทุนบ้างก็ยังดีนะคะกลับมาขายสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่เวลานี้เผชิญกับสถานการณ์ต้นทุนราคาสูงมากในวิกฤตภูมิภาคตะวันออกกลางอันเนื่องมาจากราคาพลังงานการขนส่งแล้วก็ต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์นะคะแล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้ราคาแม้ว่าจะเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าต้นทุนในการเลี้ยงสุกรเนี่ยอย่างกากถั่วเหลืองยังแพงอยู่เลยนะคะเพราะยังต้องซื้อรับซื้อเข้ามาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ที่ปรับราคาสูงขึ้นประมาณจาก16บาทต่อกิโลกรัมเป็น16บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะขณะที่ข้าวสาลีแล้วก็ข้าวก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะส่วนข้าวโพดซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีปลาป่นเนี่ยก็ยังคงราคาทรงตัวอยู่มีรายงานว่าการปรับราคาของเนื้อสุกรหน้าฟาร์มแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ปรับในอัตราเดียวกันคือ2บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับต้นทุนวัตถุดิบแม้ว่าปริมาณของสุกรจะออกสู่ตลาดได้เพิ่มมากขึ้น ในความต้องการ

0: การที่มากในตลาดแต่ตอนก่อนหน้านี้ส่งออกได้น้อยนะคะจากการผลิตที่ต่ำกว่าราคาทุนแต่ทิศทางเป็นไปในทางบวกนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าจับตาดูสถานการณ์ต้นทุนอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนให้ทราบเพื่อที่จะบริหารจัดการตลาดแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดต้นทุนและกำไรที่สำคัญคือกำไรของผู้เลี้ยงสุกรค่ะไปที่เรื่องที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ระหว่างจีนคนจีนกับคนไทยในประเทศไทยที่กำลังสื่อสารกันบนโลกออนไลน์ก็แล้วกันเรียกว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่เพราะโลกไร้พรมแดนอยู่บนโลกออนไลน์นะคะจากก่อนหน้านี้เราสนใจเรื่องราวของไทยกับอิตาลีตอนนี้เป็นสถานการณ์ความที่การให้ข้อมูลความเห็นที่แตกต่างกันไปมาระหว่างคนจีนกับคนไทยในเรื่องอะไรและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกรณีของการไปชมคอนเสิร์ตนะครับโมที่สนามหลวงคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่สนามหลวงครับซึ่งพูดถึงกรณีของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการให้ประเทศไทยตรวจสอบกรณีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.เนี่ยครับใช้กำลังเกินสมควรโดยนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้มีการสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งมีภาพมุมมองของคลิปแต่ละคลิปไม่เหมือนกันนะครับที่สถานทูตจีนมีการเผยแพร่เป็นคลิปที่รปภ.กำลังกดผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นพลเมืองจีนลงนะครับแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เดียวกันครับแต่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีการจับกุมตัวก่อนหน้านี้ซึ่งพลเมืองจีนยกเท้าถีบรปภ.ก่อนนะครับก่อนที่จะถูกจับกดลงนะครับตอนนี้มีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจของสถานทูตจีนจำนวนมากครับซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าทางสถานทูตก็ต้องออกมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคงต้องมีการตรวจสอบก็เข้าใจไปถึงความรู้สึกต่างๆต้องเอาข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายดีกว่านะครับมีคำถามว่าต้องประสานกับสถานทูตจีนเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่คุณเสียศักดิ์บอกว่าก็เอาข้อเท็จจริงมาก่อนดีกว่าแล้วยังไงค่อยว่ากันผลตรวจสอบออกมาอย่างไรค่อยไปคุยกันพร้อมย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
0: ค่ะก็มีคลิป2คลิปนะคะคลิปสั้นที่รปภ.กดหญิงจีนลงกับพื้นคลิปยาวเป็นคลิปที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะหญิงจีนคนนั้นอยู่ในภาวะที่กำลังทำอะไรสักอย่างที่เหมือนจะผิดกฎแล้วก็มีรปภ.เข้าไปห้ามปรามแล้วก็มีการยกเท้ามาที่รปภ.กระโดดเข้ามาที่รปภ.รปภ.ก็จับกดลงนะคะเป็นคลิปเต็มกับคลิปไม่เต็มคลิปยาวกับคลิปสั้นกันแล้วกันนะคะทำให้มีการสื่อสารด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันค่ะเอาละค่ะยังมีเรื่องราวที่เราจะได้คุยกันต่อนะคะเลขาธิการแพทยสภาเตือนอันนี้เรื่องสำคัญแพทย์ที่พูดถึงคุณสมบัติของเวชภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยมีระเบียบออกมาใหม่ต้องระวังว่าเดี๋ยวจะผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายหรือจะมีปัญหานะคะมีเรื่องนี้ที่น่าสนใจอย่างไรคะ
1: คือพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาครับมีการโพสต์ใน Facebook บอกว่าแพทย์บรรยายวิชาการเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างนะครับก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารพุทธศักราช2569ครับในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศฉบับนี้พร้อมบัญชีข้อความและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหารวมประมาณ30หน้าครับครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความภาพเสียงคำกล่าวอ้างทางสุขภาพการนำเสนอข้อมูลวิชาการตลอดจนรูปแบบการโฆษณาอาหารในสื่อต่างๆนะครับเช่นแพทย์สามารถให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับอาหารโภชนาการและสุขภาพได้ควรตรวจสอบว่าใครเป็นผู้จัดใครเป็นผู้สนับสนุนและกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรหากมีการแสดงชื่อสินค้าโลโก้ราคาโปรโมชั่นรหัสส่วนลดช่องทางสั่งซื้อหรือตัวแทนจำหน่ายรวมอยู่ด้วยเนี่ยการบรรยายทางวิชาการอาจถูกนำไปประกอบการส่งเสริมการขายได้แม้เนื้อหาที่แพทย์บรรยายจะถูกต้องแต่เมื่อถูกนำไปวางรวมกับองค์ประกอบทางการค้าความหมายโดยรวมอาจเปลี่ยนจากการให้ความรู้เป็นการโฆษณาอาหารอันนี้มีอ้างอิงในประกาศอันนี้ด้วยนะครับไม่ควรกล่าวว่าอาหารหรืออาหารเสริมสามารถรักษาโรคได้ยกตัวอย่างคำกล่าวเช่นที่ต้องระวังนะครับเช่นรักษาเบาหวานรักษา

0: ความดันโลหิตลดไขมันในเลือดฟื้นฟูตับหรือไตป้องกันโรคหัวใจฆ่าเซลล์มะเร็งรับประทานแล้วไม่ต้องใช้ยาแม้จะเติมคำว่าช่วยอาจช่วยหรือมีส่วนช่วยก็ต้องพิจารณาความหมายโดยรวมด้วยหากเนื้อหายังทำให้ประชาชนเข้าใจว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์แทนการรักษาพยาบาลได้เนี่ยก็อาจมีปัญหาครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องที่
0: ซึ่งก็มีอีกหลายข้อ
1: ค่ะก็ถือว่า
0: เป็นข้อมูล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ได้เอาไว้มีการพิจารณารายละเอียดแล้วละกันนะคะที่จะต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะคะที่ต้องรับฟังอย่างระมัดระวังและเจ้าตัวที่สื่อสารก็ต้องไม่ให้ละเมิดกฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะนำไปสู่ปัญหาการใช้โดยที่รู้ไม่เท่าทันและเกิดความไม่ปลอดภัยในท้ายที่สุดนะคะขอรายงานตัวเลขนิดนึงก่อนไปที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีรายงานตัวเลขนิดหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.82 บาทนะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671.44 บาทนะคะและขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
0: สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1ที่จังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นครับในเวลา 16:27 นของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าดับกระทบประชาชนกว่า 48,000 คนครับ 48,000 ครัวเรือนนะครับขออภัยขณะที่สนามบินสั่งปิดรันเวย์และต้องระงับการให้บริการรถไฟชินคันเซ็นทั้งหมดด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น JMA ครับรายงานว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวลึกประมาณ10 กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนได้สูงสุดระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราของญี่ปุ่นในเมืองอุกิและเมืองฮิกาวะนะครับส่วนพื้นที่โดยรอบวัดได้ระดับ6บนหรือ upper 6นับเป็นครั้งแรกที่พบแรงสั่นสะเทือนระดับ7นับตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะเมื่อเดือนมกราคม2567นะครับซึ่ง JMA นิยามแรงสั่นสะเทือนระดับ7ไว้ว่าเป็นระดับที่ประชาชนไม่สามารถยืนหรือเคลื่อนที่ได้โดยไม่คลานและอาจโดนแรงเหวี่ยงจนต้องลอยตัวไปในอากาศนอกจากนี้ยังรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงระดับ5ในจังหวัดคาโกชิมะที่อยู่ติดกันรวมถึงระดับ5ในจังหวัดฟูกุโอกะและจังหวัดซากะด้วยมีครับนะครับซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคมพบว่าชาวอเมริกัน 69%มองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของการปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านผลสำรวจหลายสำนักแสดงให้เห็นถึงกระแสต่อต้านสงครามที่เพิ่มสูงขึ้นโดยผลสำรวจล่าสุดของ The Washington Post Ipsos พบว่าชาวอเมริกัน 68% เชื่อว่าสงครามนี้ไม่คุ้มค่าทรัมป์เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าเขาตัดสินใจระงับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาอีกครั้งแต่เตือนว่าการเจรจาล้มเหลวอาจจะมีการสั่งให้กลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแจ้งต่อวุฒิสภาว่าการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนขณะที่ค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านมีมูลค่าสูงถึง 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับซึ่งพูดถึงหมีแพนด้าใช้ชีวิตอยู่กับไผ่ตลอดชีวิตนะครับตลอดเวลามีความสงบไร้กังวลและรูปร่างที่แข็งแรงอาจจะมีการซ่อนรหัสโภชนาการที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจงานวิจัยครับเป็นงานวิจัยหน่อไม้ซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ไม่ได้มีแค่แคลอรี่ต่ำและช่วยควบคุมน้ำหนักเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งเสริมการเผาผลาญเสริมสร้างกล้ามเนื้อและอาจช่วยกระตุ้นกลไกทางชีวเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุขด้วยสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับหน่อไม้มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพด้านการเผาผลาญเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจรูปร่างเพราะให้พลังงานต่ำไขมันน้อยและช่วยให้อิ่มนานหลายคนมองว่าหน่อไม้เป็นเพียงอาหารที่มีใยอาหารสูงแต่ผลการวิเคราะห์ของทีมวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ลีสมิธผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกินประเทศอังกฤษครับบอกว่าอาหารที่มีมากในฤดูร้อนชนิดนี้ยังซ่อนศักยภาพด้านโภชนาการไว้อีกมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นม้ามืดแห่งวงการอาหารเพื่อสุขภาพครับการวิจัยระบุว่าในด้านการเผาผลาญหน่อไม้สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ และมีไฟโตสเตอโรลเช่นเบต้าซิโตสเตอโรลนะครับในปริมาณสูงซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และลดความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวจึงช่วยปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้หน่อไม้ยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และปรับปรุงระบบย่อยอาหารได้ด้วยนอกจากคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐานแล้วหน่อไม้ยังมีศักยภาพด้านสารต้านอนุมูลอิสระสูงสารสกัดจากไผ่สามารถช่วยเร่งการขับสารก่อมะเร็งบางชนิดเช่นอะคริลามายออกจากร่างกายและมีบทบาทในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระในระดับเซลล์อีกทั้งโปรตีนวิตามิน A B6 และก็วิตามิน E ครับรวมถึงแร่ธาตุอย่างซิลิเนียมและก็โพแทสเซียมยังช่วยสร้างเครือข่ายป้องกันทางโภชนาการที่สมบูรณ์เพื่อปกป้องเซลล์ไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาถามคำถามคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธนะคะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสุรจิตคะ
2: ในรวมฝนก็กระจายดีทั่วทั้งประเทศนะครับก็จะมีตกหนักทั้งหนักมากทางด้านภาคอีสานนะครับแล้วก
1: ็
2: ภาคตะวันออกทะเลอันดามันนะครับ
1: ค่ะเป็นผลจากอะไรบ้างคะ
2: ในรวมก็เนื่องจากร่องมรสุมลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับประกอบกับลมมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับก็เลยทำให้ฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
1: อืมค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ในรวมนะครับให้ฝน 60-70% จะมีหนักได้นะส่วนใหญ่ก็ในช่วงบ่ายหรือเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะเทียบกับเมื่อวานนี้คล้ายกันไหมคะ
2: วันนี้น่าจะเยอะกว่านะครับเมื่อวานส่วนใหญ่ฝนจะมาเบ็ดดึกนะครับว
1: ัน
2: นี้น่าจะในช่วงบ่ายนะครับ
1: อ๋อค่ะได้อีกกี่วันคะสภาพแบบนี
2: ้จริงๆกรุงเทพเนี่ยก็มีฝนกระจายได้เกือบทุกวันเลยนะครับ 60-70% นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็น70นะครับช่วงปลายสัปดาห์ก็จะ60นะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณจุรจิตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มีรายงานข่าวตั้งแต่ช่วงแรกมานะคะข่าวต่างประเทศเรานำเสนอหลายข่าวทั้งเรื่องราวของแผ่นดินไหวและงานวิจัยวันนี้เลยขอถามคุณผู้ฟังว่าแผ่นดินไหวที่รายงานในข่าวเราเมื่อสักครู่นะคะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศใดเฉพาะในข่าวเราวันนี้นะคะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศใดพิมพ์ชื่อประเทศเข้ามาใน LINE แอดของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาประกาศให้ทราบวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าตามรอยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยุคทองของกรุงศรีอยุธยาครับเป็นศูนย์กลางความเจริญและการค้าแห่งภูมิภาครวมถึงการขยายอำนาจทางการทหารและการเมืองระหว่างประเทศที่โดดเด่นเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อสยามประเทศอย่างมหาศาลครับเขียนโดยพระราดรศักดาตามรอยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช1เล่มครับ
1: ค่ะเอาละค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันได้เลยค่ะ
0: มีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องพรีซีซั่น2026ที่สนามอัคคอร์สเตเดียมประเทศออสเตรเลียครับระหว่างเวสเทิร์นซิดนีย์จากออสเตรเลียพบกับเชลซีจากอังกฤษครับซาบีอาลอนโซประเดิมคุมเชลซีนัดแรกด้วยการเอาชนะเวสเทิร์นซิดนีย์อย่างสุดมันเลยทีเดียวนะครับ6-4ครับในเกมอุ่นเครื่องที่ออสเตรเลียโดยได้ชูเอาเปโตรสวมบทซูเปอร์ซับนะครับเป็นตัวสำรองลงมายิงเป็นแฮตทริกช่วงท้ายเกมด้วยนะครับส่วนสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียครับทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หรือ ABC Women's Volleyball Continental Championship นะครับที่เทียนจินผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวอลเลย์บอลหญิงไทยในฐานะแชมป์เก่าก็มีการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม B รวมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียครับโดยรอบแรกคัดเอา8ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบแพ้คัดออกส่วนก็ไปบุกชิงตัวโอลิมปิกเกมส์2028ด้วยนะครับซึ่งมีจีนเป็นเจ้าภาพไทยเป็นแชมป์เก่าและญี่ปุ่นทีมอันดับโลกสูงสุดได้รับสิทธิ์เป็นทีมวางนะครับ ส่วนแบดมินตันครับไตเติ้ลรุษณพักจับคู่กับเจนเชอร์นิชาควงแขนกับเอ็มสุภักกับมุกอนิชาเอาชนะคู่แข่ง2เกมรวดครับผ่านเข้ารอบ2ศึกแบดมินตันไทเปโอเพ่น2026ได้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับท่าเรือระนองจะเป็นไปได้ในเร็ววันนี้ไหมจะเชื่อมเส้นทางที่ยังขาดหายอยู่ในการขนถ่ายสินค้าจากจีนจากลาวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมายังชุมพรต่อระนองได้เลยหรือไม่ใน Missing Link ตรงนี้110กิโลเมตรนี่นะคะระนองพร้อมแค่ไหนวันนี้ประธานหอการค้าจังหวัดระนองค่ะคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
6: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
7: ์ FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
8: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
9: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นการนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการความพยายามในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งแห่งอันดามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่กำลังมีการพูดถึงแลนบริดจ์และมีข่าวว่าโครงการแลนบริดจ์พับไปหรือทบทวนนะคะก็ยังคงมีการแบ่งรับแบ่งสู้ในภาครัฐบาลอยู่เหมือนกันว่าแลนบริดจ์จะไปต่ออย่างไรแต่ได้มีการพูดถึงโครงการย่อยที่จะเริ่มต้นขึ้นในภาคใต้มีการพูดถึงระนองเนี่ยแหละค่ะที่เป็นมีท่าเรือจ จะพัฒนาศักยภาพและจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งหรือจะมีทางเชื่อมเพื่อ

0: ชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟรางคู่ทางรางเนี่ยนะคะได้เสริมศักยภาพตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากประธานหอการค้าจังหวัดระนองค่ะคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานจารุวรรณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรื่องราวของการพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะในภาคใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกนี่นะคะเราได้ยินได้ฟังกันมาเป็นระยะผ่านโครงการต่างๆและล่าสุดก็แลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสนใจและหลังจากนั้นก็มีเสียงสนับสนุนบ้างเห็นด้วยบ้างต่อต้านบ้างและในที่สุดก็มีการพูดถึงโครงการย่อยที่น่าจะเริ่มต้นได้ในปี2570ผ่านข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงในกรมการขนส่งทางรางเหล่านี้เป็นต้นหรือผู้บริหารในรัฐบาลบางส่วนนะคะที่มาลงพื้นที่ความสามารถของประเทศไทยที่จะพัฒนาศูนย์การคมนาคมขนส่งที่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะยิ่งเมื่อพูดถึงระนองเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนคะคุณจารุวรรณในการพัฒนาศักยภาพตรงนี้ให้เกิดขึ้น
1: ก็รู้สึกเรียกว่าไงนะคะพอดีเพิ่งทราบข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพับเก็บโครงการแลนด์บริดจ์นะคะแล้วก็ท่านนายกได้มีการกล่าวถึงแลนด์
0: missing link
1: อะไรนะ missing link นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆนะคะว่าสิ่งที่นายกกล่าวถึงเนี่ยเราเองก็ยังตีโจทย์ไม่ถูกนะคะว่าสิ่งที่นายกพูดถึงมันเป็นในเส้นทางไหนบ้างนะคะการเชื่อมโยงในจุดไหนบ้างเพราะเนื่องจากว่าจากที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินว่าก็มีโครงการที่จะพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์แน่นอนนะคะแล้วก็พอทราบมาก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะในส่วนของหอการค้าเองนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ
0: เราน่าจะได้ทราบข้อมูลที่ค่ะคุณจารุวรรณค่ะเราน่าจะได้ทราบข้อมูลที่ในเวลาใกล้เคียงกันคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะว่าม
1: ี
0: การทบทวนแลนด์บริดจ์บ้างทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์บ้างพับเก็บไปบ้างเหล่านี้เป็นต้นแต่มีการพูดถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายที่ยังเชื่อมต่อไม่สุดทางมาถึงสวีชุมพรแล้วยังต้องขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกไปที่ท่าเรือระนองเหล่านี้เป็นต้นโครงการนี้ถ้ามีความเป็นไปได้แค่ไหนถ้าจะลงมือทำเพื่อเชื่อมโยงรถไฟทางคู่มาถึงระนองเลยถือว่าเสริมศักยภาพถูกที่ถูกทางไหมคะ
1: คือในส่วนของโครงการถ้าหากว่าในบางกระแสนะคะข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะมีอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นข่าวนะคะ
0: ค่ะ
1: มีการลงว่าน่าจะเริ่มพัฒนาได้ในปี71เลยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะซ
0: ึ่
1: งเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าไปในปี71ถ้าเราไปพูดถึงโครงการที่เป็นก่อสร้างรถไฟรางคู่นะคะที่ต่อจากชุมพรเนี่ยมายังระนองตรงนั้นก็ใช้งบประมาณสูงพอสมควรนะคะซ
0: ึ่
1: งเรามองว่าถ้าหากว่าเริ่มในปี71ก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยรัฐบาลจะใช้งบประมาณตรงส่วนไหนหรืออะไรยังไงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเรายังไม่มั่นใจว่าในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของ missing link ที่รัฐบาลได้กล่าวถึงเนี่ยเป็นในส่วนไหนหรือประเด็นอย่างไรตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะความชัดเจนยังไม่เกิดแต่มีข่าวอย่างที่คุณจารุวรรณพูดว่าจะใช้งบประมาณตัวเลขที่อยู่ปรากฏออกมาที่สื่อสารออกมาประมาณ 27,200 ล้านบาทในการพัฒนารถไฟรางคู่ระยะทางที่ขาดหายไปที่ต้องขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกต่อไปที่ท่าเรือระนองนี่คือ110กิโลเมตรและเท่าที่ติดตามคือเหมือนมีแผนการศึกษามาแล้วสามารถศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ได้เลยเริ่ม2570นี่เลยแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างในระยะต่อไปอย่างที่คุณจารุวรรณแจ้งให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรากำลังติดตามความชัดเจนว่าการพักการพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์มามุ่งไปที่โครงการย่อยที่เป็นไปได้และศักยภาพของท่าเรือระนองในการที่จะเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งของฝั่งอันดามันเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรสำหรับพื้นที่ระนองศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชื่อมจากจีนลาวมาทางรถไฟแล้วไปต่อที่เอเชียใต้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นไปได้แค่ไหนในเชิงของศักยภาพของระนองคะคุณจารุวรรณคะ

0: พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ค่อนข้างน้อยแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะทางคดเคี้ยวเป็นภูเขาเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ในส่วนของการพัฒนาในเส้นทางดังกล่าวตรงนี้ก็ถ้าจากที่ผ่านมาในเรื่องของเส้นทางรถไฟที่ศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีมูลค่าของโครงการมากกว่านี้ค่ะซึ่งก็เลยทำให้มันไม่มั่นใจว่าใน 20,000 กว่าล้านที่ได้มีการกล่าวถึงมันจะเป็นการทำในรูปแบบไหนนะคะจะเป็นศึกษาเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลกระทบ EIA หรือว่าสามารถดำเนินการได้เลยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ท่าเรือระนองมีปริมาณการขนส่งอย่างไรทราบว่าตอนที่เกิดความไม่มั่นคงในฝั่งพม่าเนี่ยฝั่งของการขนถ่ายทางแม่สอดทางตากเนี่ยก็ซบเซาไปแล้วมาเฟื่องฟูอยู่ที่นี่เหรอคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านเราอะนะคะก็คือว่าเส้นทางการส่งออกก็เปลี่ยนจากแม่สอดเนี่ยมาที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็มันก็ทำให้มีผลให้มูลค่าการส่งออกของเราเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นจากเดิมอะค่ะซึ่งมูลค่ากว่า 30,000 ล้านนะคะ
1: อืมค่ะการคมนาคมขนส่งการขนถ่ายสินค้าของศูนย์กลางที่ระนองเนี่ยมีสินค้าประเภทไหนบ้างที่เป็นสินค้าหลักแล้วก็ศักยภาพในการขนส่งเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นๆหรือท่าเรือหรือศูนย์ที่เป็นการขนถ่ายสินค้าฝั่งที่เขาย้ายมาอย่างเช่นทางแม่สอดทางเหนือของไทยเนี่ยมาที่ระนองเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่คะ
0: คือณปัจจุบันเนี่ยการส่งออกของจังหวัดระนองในช่วงที่ผ่านมานะคะมันก็จะมีพวกสินค้าเกษตรพวกข้าวโพดหรืออะไรตรงนี้ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการคมนาคมมันก็ยังค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนในการขนส่งเนี่ยค
1: ่ะ
0: ก็ยังมีมูลค่าสูงนิดนึงค่ะมีต้นทุนที่สูงนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นการขนส่งโดยทางรถนะคะก็คือแล้วก็มาต่อเรือตรงนี้ซึ่งความพร้อมของเราเนี่ยในเรื่องของท่าเรือเองในเรื่องของศักยภาพของท่าเรือนะคะก็ยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอะค่ะมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของร่องน้ำนะคะที่ขนาดของความลึกเนี่ยไม่เพียงพอต่อเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าความลึกของร่องน้ำเนี่ยมันยังกินความลึกไม่เพียงพอตรงนั้นซึ่งมันทำให้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ซึ่งมันก็มีผลต่อต้นทุนในการขนส่งอาหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการทดลองใช้การขนส่งผ่านทางสถานีรถไฟรางคู่ซึ่งมาทางสถานีรถไฟสพีแล้วก็ลากตู้คอนเทนเนอร์มายังท่าเรือตระนองนะคะแต
1: ่
0: ณปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการขนส่งโดยเส้นทางรถไฟอยู่เพราะว่าจำนวนปริมาณมันขนได้แค่20ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันนะคะถ้าเป็นตู้ขนาดใหญ่นะคะถ้าเป็นแค่สั้นก็ประมาณ40ตู้ค่ะซึ่งมันก็ยังทำให้อัตราค่าขนส่งยังคงมีคอสที่ค่อนข้างสูงอยู่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในเชิงของศักยภาพของท่าเรือระนองเนี่ยยังคงต้องพัฒนาถูกไหมคะเพราะฟังดูแล้วร่องน้ำยังตื้นเกินกว่าเรือบรรทุกขนาดใหญ่จะเข้ามาแล้วปากน้ำตรงนั้นก็แคบด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือมันในส่วนของถ้าหากว่าเป็นเรือขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการกลับเรือด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนปัจจุบันนี้เราได้งบประมาณนะคะมาขุดลอกร่องน้ำซึ่งระดับน้ำลงต่ำสุดเนี่ยตอนนี้เราได้ประมาณ 8.5 เมตรนะคะซึ่งก็คิดว่ายังไม่เพียงพอต่อเรือขนาดใหญ่อะค่ะซ
1: ึ่
0: งมันจะต้องกินน้ำลึกมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลักษณะของการกลับเรือตรงนี้ค่ะก็ยังเขาเรียกว่ามันก็ยังคงมีปัญหาติดขัดอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นลำน้ำกระบุรีอะไรเงี้ยค่ะมันเชื่อมต่อกัน
1: ใช่มีการให้ข้อมูลว่าปากน้ำกระบุรีเนี่ยตรงนั้นแคบถึงระยะ5เมตรเลยเหรอคะคุณจรุวรรณข้อเท็จจริงคือยังไงนะคะ
0: ในส่วนของระยะว่าเป็น5เมตรนี่ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าก็คือการกลับเรือค่ะ
1: คือ
0: ถ้าเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะจากที่คุยกันนะคะในส่วนของ คณะ

0: ณะกรรมการกันก่อนก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นนี้ว่าจุดที่ทำให้ไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้เหมือนกับท่าเรือที่ของรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ว่าเป็นบริเวณอ่าวอ่างตรงนั้นเนี่ยมันจะมีศักยภาพมากกว่าท่าเรือณปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะนอกจากสถานภาพของท่าเรือที่ยังต้องมีการพัฒนาให้สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่เข้ามาได้นี่นะคะยังต้องมีเครนในการยกสินค้าที่ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยถูกไหมคะตอนนี้ก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือในวงจำกัดหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะคือสิ่งที่เราประสบปัญหามาโดยตลอดนะคะก็คือเครนสำหรับยกสินค้านะคะลงเรือมันมีปัญหาก็คือว่าเครนมันซ่อมอยู่มาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วอะค่ะ
1: oh.
0: แล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะคะก็คือแต่ล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะก็คือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ซ่อมเสร็จก็ยังคงมีปัญหาค่ะก็ตอนนี้ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการคือเขาก็จะมีการเช่าเครนจากผู้ประกอบการนะคะเข้ามาเพื่อที่จะให้บริการตรงนี้เป็นการชั่วคราวอะค่ะก็คิดว่าในส่วนตรงนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลมีงบประมาณนะคะก็อยากจะให้เร่งผลักดันแล้วก็ส่งงบประมาณลงมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของท่าเรือจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีสินค้าที่รับเข้ามาอย่างท่าเรือระนองอีกอะค่ะ
1: ค่ะคือนอกจากต้องขนของลงจากรถไฟขึ้นรถบรรทุกไปอีกร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วยังต้องประสบปัญหาเรื่องเครนขนสินค้าลงเรือแล้วก็สภาพของปากน้ำที่ยังแคบและร่องน้ำที่ตื้นเกินกว่าจะรองรับเรือใหญ่ได้ตอนนี้8เมตรครึ่งก็ยังไม่พอเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังต้องทำ missing link แล้วก็เรื่องของการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนองที่ต้องเริ่มต้นทำนะคะถามต่อนิดนึงค่ะว่าระนองนี่พึ่งพาการส่งออกในเป็นสินค้าชายแดนอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ของGDP ของจังหวัดแล้วก็มีการพึ่งพาเศรษฐกิจด้านอื่นๆอย่างไรหรือไม่คะ
0: จริงๆแล้ว GDP ของจังหวัดนะคะเราในเรื่องของการส่งออกการค้าชายแดนเนี่ยเรามีมูลค่าสูงสุดนะคะในส่วนของ GDP ของจังหวัดนะคะในส่วนต่อมาก็เป็นสินค้าเกษตรสินค้าประมงแล้วก็ปัจจุบันก็มีการในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงระบบนิเวศนะคะเข้ามามีบทบาทในจังหวัดระนองค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็อุยหาธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จังหวัดระนองเราก็ถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นต้นน้ำของอาหารทะเลนะคะซึ่งมีความสดแล้วก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภาคของการท่องเที่ยวนะคะถ้าเราเปรียบเทียบถึงในจังหวัดอื่นๆด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนองนับว่ามีศักยภาพที่ค่อนข้างพร้อมนะคะเพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเรามีหลายๆอย่างที่จังหวัดอื่นไม่มีนะคะเรามีป่ากลางเมืองเรามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติมีทะเลมีภูเขามีน้ำตกและที่สำคัญนะคะมีบ่อน้ำแร่ร้อนค่ะซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะคะที่มาท่องเที่ยวด้วยและก็มารักษาตัวที่จังหวัดระนองด้วยค่ะ
1: ค่ะตรงนี้สำคัญสิ่งที่คุณจารุวรรณและคนระนองภาคภูมิใจคือสถานที่ท่องเที่ยวใครที่เคยไประนองก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลทั้งหลายความสวยงามทั้งหลายนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ระนองส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศคะ
0: มีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศค่ะแต่เป็นคนไทยจะค่อนข้างเยอะถ้าในส่วนของชาวต่างชาติก็จะเดินทางไปยังเกาะพยามหรือเกาะช้างอะค่ะแต่ในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในแต่ละครั้งนะคะก็เหมือนกับว่าแทบจะมาฝังตัวอยู่ในจังหวัดระนองเลยค่ะเพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการพักอยู่ที่เกาะพยามหรือเกาะช้างค่อนข้างนานนะคะประมาณ5-6 เดือนเลยอะค่ะ
1: อ๋อค่ะก็ตอนนี้วีซ่าเขาเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการพำนักไม่ให้เกิน30วันแล้วนะคะก็น่าจะสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะหรือรอดูว่าจะเปลี่ยนแปลงเพียงใดแค่ไหนเพราะมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่า ตามข่าวที่เราพบเห็นได้เห็นความการเปลี่ยนแปลงการขยับตัวของรัฐบาลในการมุ่งเป้ามาที่จะสร้างโครงข่ายต่อเชื่อมรถไฟรางคู่จากชุมพรเข้าสู่ระนองแล้วแม้ว่าระนองจะต้องทำงานหนักในส่วนของท่าเรือเนี่ยเรามีข้อเสนออย่างไรที่รัฐบาลจะเริ่มต้นทำให้ท่าเรือระนองเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นโครงการย่อยโครงการแรกที่จะพัฒนาระบบขนส่งในฝั่งอันดามันคะคุณจารุวรรณคะเราเริ่มต้นอย่างไรดีข้อเสนอควรเป็นอย่างไรคะ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ในส่วนของภาคเอกชนต้องการมากๆเลยนะคะณเวลานี้ก็คือว่าการพัฒนาศักยภาพท่าเรือของระนองที่มีอยู่ณเวลานี้ค่ะเพราะว่ามันสามารถทำได้เร่งด่วนแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังรองบประมาณในการขุดลอกร่องน้ำอยู่นะคะเพราะว่าในปี70เนี่ยมันเป็นช่วงเป็น1ปีเราจะไปได้รับงบประมาณอีกครั้งก็คือในปี71ถ้าหากว่าเป็นไปได้ในงบประมาณส่วนนี้ก็อยากจะผลักดันให้สามารถขุดลอกร่องน้ำได้อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะให้รองรับการขนส่งสินค้าด้วยเรือขนาดใหญ่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองเองเราก็พยายามที่จะผลักดันในการเปิดเส้นทางการเดินเรือนะคะจากระนองไปจิตตะกองอะค่ะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่หอการค้าจังหวัดระนองพยายามมาโดยตลอดอะค่ะ
1: ค่ะจิตตะกองบังคลาเทศใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามเชื่อมต่ออยู่ถ้าเชื่อมกันได้ระนองก็จะเป็นศูนย์กลางทางรถไฟจากเหนือลงมาสู่เอเชียใต้ได้เป็นอย่างดีถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่านี่คือข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลเริ่มต้นพัฒนาศักยภาพตรงนี้ในระนองแล้วก็ยัง
0: มีอีกส่วนหนึ่งนะคะขอโทษนะคะ
1: ค่ะอีกหนึ่งนาทีค่ะคุณจารุวรรณค่ะ
0: ที่เราเคยนำเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสันเทศนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของรถไฟทางคู่ที่มาที่สุดที่สถานีรถไฟสพีอะค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเรายังมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าเส้นทางที่มายังสถานีรถไฟอะค่ะมันยังคับแคบแล้วก็สภาพถนนยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เส้นทางที่มาจากสถานีรถไฟสพีมายังท่าเรือระนองอะค่ะตรงนี้เราอยากจะให้มีการใช้งบประมาณในการพัฒนาในส่วนต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันก็จะต้องพัฒนาไปทั้งสองทางควบคู่กันไปนั่นคือสิ่งที่คิดว่ามันสามารถดำเนินการได้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นณเวลานี้ที่เราทราบความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลและความเคลื่อนไหวการรับรู้จากระนองด้วยวันนี้ขอบคุณคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: น่าขอบคุณค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณลลดาธรรมวัฒนาเป็นผู้ดูแลนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
3: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถาน